0: ืน
1: มีตติ้งพวกที่ไปเที่ยวมาเหรอ
0: ไม่กลุ่ม CEO ครับ CEO รุ่น1กับรุ่น2
1: อ๋อของอาเซียน
0: ใช่ครับ
2: ค่ะเป็นโปรเจกต์เป็นโฆษกเนี่ยวันนี้พูดแทนเลยวันนี้เสียงหาย
0: โอ้โหมีบังอาจเลยอาจารย์ครับถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องเนาะอาจารย์พูดมา EP ที่12แล้วนะฮะ
2: ตอนนี้เราได้แปลงร่างตัวเลขที่มันสูญเสีย
0: ครับ
2: ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหม
0: ครับผม
2: แล้วเราลองมาถึงตอนนี้อยากจะให้ช่วยแปลงร่าง
0: ครับ
2: ให้ช่วยแปลงร่างถ้าไอ้ต้นไม้นะที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์
0: อาจารย์หมายถึงต้นไม้ที่ปริมาณต้นไม้ทั่วภูมิภาคเนี่ยที่มันเริ่มจะหายไปใช่ไหมฮะ
2: ใช
0: ่ครับ
2: ถ้าเราเอามันมาต่อเป็นบ้าน
0: ม
2: ันจะช่วยคนที่ไร้บ้านได้กี่หลัง
0: ครับ
2: นะmanmade ก็คือการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมันทำลายป่าแต่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน
0: ครับ
1: ค่ะ
2: นะฮะอย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำงึม
0: สปป.ลาวครับ
2: ใช่ไปเขื่อนน้ำงึมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะฮะเขื่อนน้ำงึมเดียสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลัง
1: ค่ะ
2: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เบียดเก่งเทศไหม
0: ไม่เลยครับอาจารย
2: ์น่าจะบอกว่าเข่งบ้าง
0: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
2: ก็ถ้าเป็นปี1977นะครับเป็นปี
1: 77ก็40กว่าปีเข้าไปแล้วมั้งอาจารย์คร่าวๆ
2: 1977เป็นปีเดียวกันกับที่ฮุนมานัดเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าเขาอายุเท่ากับคุณมันนะ
0: 49ปี
1: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
0: ครับ
2: อายุเท่ากับคุณมันนะแล้วมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปีหรือว่า50
1: 450โอเคค่ะ
2: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำไปสานมา
0: ครับ
2: ต้องเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอาณาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
0: ครับ
2: ก็ขาดอีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
1: สิงคโปร์เหรอคะ
2: ใช่
0: โอ้ความกว้างในขนาดนั้นเลยนะ
1: ความกว้างขนาดนั้น
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นมอง
1: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
2: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
1: ค่ะ
2: เพราะมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงอุ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
1: อ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเกิดจะตัดไม้ค่ะ
2: คือโดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มเนี่ยนะมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาด

0: ีขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทัน
1: ครับ
0: กว้าง
2: โอ้โหค่ะ
0: นะ
2: ความ
0: กว้างก็ตัดไม่ทัน
2: ค่ะ
0: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำเงิมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
2: ค
0: ่ะคนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
1: ครับ
0: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานตัดต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำเงือกมาเลเซียไปสัมปทาน
2: โอ้ค่ะ
0: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับดำลงไป30กว่าเมตรก็คือจะเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับก็ดำลงตัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม้ที่มาเลเซียสัมปทานคนลาวตัดก็ส่งมาขายให้ไทย
2: ค่ะ
0: อย่าเพิ่งตกใจนะคร
1: ับ
0: ส่งมาขายให้ไทยช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างวิจิตรสมาลาสวยสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอ้เครื่องไปประดับในห้องรับแขก
1: อืมครับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
0: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเขื่อนเห็นไหมเห็นวัฏจักรของ
2: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคนึงมนุษย์พัฒนาขึ้นเร็วญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมันผลิตได้น้อยเกินไปเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้นก็เป็นเขื่อนน้ำเงินที่มีหลายโครงการมากขึ้นตามความยาวของเขื่อนของแม่น้ำเงินแม่น้ำเงินมีจุดตั้งต้นอยู่ที่แขวงเสียงขวางอยู่ห่างจากน้ำเงินแรกเนี่ย300กว่ากิโลเมตรก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉันสร้างเขื่อนตามสเต็ปของสายน้ำก็เลยมีเงิมหนึ่งเงิมสองเงิมสามเงิมสี่เงิมห้า
2: โอ้โห
0: สุดยอด
2: อาจารย์สายน้ำนี้มันยาวสักกี่กิโลเมตรคะอาจารย
0: ์แบบได้กี่กิโลครับ
1: โอ้
2: ก็ยาวอยู่นะอาจารย์
0: ก็ชาวบ้านตรงๆถ้าวัดตามความโค้งของมันเนี่ย400กว่า
2: ค
0: ่
2: ะ
1: คร
0: ับ แต่300นี่คือเอาตามที่ของแขวงนะแขวงเรียงจันทร์กับแขวงเสียงขวาง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ที่พาท่านผู้ฟังไปนอนเนี่ยแหละไปนอนในตรงเมืองเฟืองตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำลีนี่สวยสวยนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาเรียกน้ำดีน้ำเรียกเนี่ยก็ไหลลงน้ำเงิมนะครับก็มาช่วยผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันญี่ปุ่นก็พัฒนาวิศวกรรมการไฟฟ้าแล้วการเวลาถัดมาอีก30ปีนะน้ำเรียกก็คือแม่น้ำสาขาแต่มีต้นกำเนิดมาด้วยกัน ที่เสียงขวางกับแม่น้ำตกก็คือมาแยกกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็ไหลลงสู่อ่างน้ำเงี่ยมเช่นเดียวกันญี่ปุ่นไม่ได้สร้างครับสายน้ำนี้น้ำลิกเพราะยินเก่งกว่าในยุคปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็มาสร้าง

0: นะครับแต่ว่าเขาใช้คำเดียวแม่น้ำเรียก1ทับ2แสดงว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะมีน้ำเรียก2ทับ2
1: ครับ อาจจะมีอีก1ใช่ไหมครับ
0: อันนี้1ทับ2อันต่อไปมันก็ต้อง2ทับ2ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันจบอยู่แค่นี้มันก็ดีครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำมันมีต้นทุนเรื่องทรัพยากรต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนอ่ะไปเด็ก
2: ก็เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สกฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวิลวรรณวรรุธคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่น้ำงึมนี่เนาะสายสำคัญแล้วก็มีเขื่อนเยอะแยะถึง5เขื่อนเลยนะอาจารย์คิดดูว่าตัดไม้ไปตั้งเท่าไหร่เลยนะคะค่ะ
0: ไอ้2 3 4 5เนี่ยมันไม่ได้ตัดไม้นะคร
2: ับ
0: อ๋อ
2: เหรอคะ
0: อ๋อมันคือการใช้วิศวกรรมด้านพลังงานที่เล่นขั้นบันได
1: ครับ
0: เหมือนสร้างบ้าน
2: เล
0: ย
2: ค่ะ
0: ก็คือเอาเครื่องปั่นไฟอะไปขวางสายน้ำแต่ว่าการที่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็ต้องอาศัยความสูงของกระแสน้ำก็ต้องยกนั่นแหละครับที่เขาที่นักสร้างเขื่อนเขาบอกว่ามันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
1: เ
0: พราะมันเป็นฝายน้ำล้นนึกถึงภาพฝายน้ำล้นได้ใช่ไหมก็คือเขาเรียกอะไรรันออฟริเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะน้ำมันจะล้นฝายมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำมันต้องมากกว่าไอ้ที่ฝายไปขวางใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ได้แรงมันไม่มีน้ำให้ลุ้นมันคืออะไร
1: น้ำแรง
0: ฝายน้ำแรงนั่นแหละครับก็นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันเป็นจริงคือในยุคย้อนกลับไป40ปีเนี่ยถ้าวิธีคิดว่าอุ้ยป่าไม้มีเยอะแยะมากมายเราอยากได้พลังงานก็ต้องยอมเสียป่าไม
1: ้ครับ
0: แต่ไอ้คนที่อยากได้ต้นไม้เนี่ยโอ้ยิ้มปากบานละ นี่เสร็จตัวนะครับเสร็จตัวก็ลองได้ดูนะฮะอย่างกรณีเขื่อนน้ำหยุ่มเนี่ยอ่างเก็บน้ำ650ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขนาดไหน
1: ครับ
0: สร้างเขื่อนเสร็จนะฮะเขื่อนนี้ใช้เวลาสร้างเขื่อนน้ำหยุ่มหนึ่งนี่นะครับใช้เวลา7ปีครับ
1: 7ปีแล้ว
0: ค่ะก็1970
1: ครับ
0: มา71977
2: อ๋อฮะ
0: 7ปีเต็มๆนี้ยังตัดไม้ไม่หมดนะฮะพอตัดไม่หมดนั่นแหละครับต้นไม้มันก็อยู่ใต้เขื่อน
2: ค่ะ
0: อยู่

0: ล่างของน้ำ
1: อืม
0: ก็มีก็ยังมีคนอยากได้ก็ตามไปนะครับมาเลเซียไปสัมปทาน
1: อืม
0: คนลาวตัดเสร็จปุ๊บส่งมาขายไทยไทยแปลงรูปแปลรูปเสร็จปุ๊บส่งไป
1: สมัยญี่ปุ่นค่ะ
0: ก็คือเนี่ยแหละที่เขาเรียกต้นน้ำกลางน้ำและปลาย
1: ปลายน้ำอือฮึค
0: ่ะมันคือปริมาณของต้นไม้ที่ซึมซับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมหาศาลมากนะเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีคิดแบบนี้เนี่ยเราต้องแก้ไขนะเราต้องแก้ไขวิธีคิดแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะผลิตซ้ำพอมันผลิตซ้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะวิศวกรรมทางด้านพลังงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะตัดต้นไม้ให้น้อยลงแล้วให้อ่างเก็บน้ำมันแคบลงแต่ผลิตไฟฟ้าได้เยอะกว่าเดิ
1: ม
0: วิธีคิดแบบนี้นะฮะก็ขยับมาอีกคุณผู้เวทเก่งเลขสักนิดหนึ่ง
2: ไหมยังไงครับอาจารย
0: ์1977
2: ครับ
0: นะฮะพอมาถึง1996
2: ครับ
0: ห่างกันกี่ปี
2: ความยาวเหรอระยะเวลา
1: ระยะเวลาค
2: ่
1: ะ
2: ก็แหมอาจารย์ก็19ปีครับ19 20ปีประมาณนี้ฮะ
1: 20ปีพอดี
0: ที่ต้องใช้ไทม์ไลน์อันนี้ก็เพราะว่ายุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปนะฮะพอยุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปเหตุและผลหรือข้ออ้างของมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยลาวเนี่ยจริงๆลาวมีแค่เสียงเดียวตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขื่อนน้ำนึ่มเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของอำนาจปัจจุบันนะฮะแต่ก็สืบสิทธิ์กันมาแต่เขื่อนที่ถือว่าเป็นเขื่อนเป็นสัญญาณที่บอกว่าลาวจะเป็นหม้อไฟของเอเชีย
2: ครับ
0: ภาษาอังกฤษก็คือแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
1: ค่ะ
0: แต่พอลาวเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเป็นแบตเตอรี่อัพแอเซียนก็พ
2: อแคบลงมาหน่อย
0: เอเชียมันใหญ่มาก
2: คร
0: ับ อัพแอเซียนวิธีคิดดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือตั้งเขื่อนและมีอ่างเก็บน้ำแต่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแคบลงและทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
2: ครับ
0: ทีนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วนะฮะอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลยทีนี
1: ้ค่ะ
0: วิศวกรรมสร้างเขื่อนมาจากฝรั่งเศสครับที่บอกว่ามันดินิสบาลามากเนี่ยนะครับก็คือความสูงของน้ำนมเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: เราต้องเปลี่ยนความสูงที่มันสูงกว่านั้นเพื่อให้แรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันรุนแรงมหาศาล
1: โอ้โหค่ะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนน้ำเถินสอง
2: ครับ
0: เขื่อนนี้ผมมีส่วนร่วมไม่ได้สร้างนะข่าว
2: ทำข่าว
0: ไม่ได้ร่วมสร้างนะครับอย่าเพิ่งรวมสักคำผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มความคิดก็กล่าวอันนี้มานะครับจนที่เริ่มความคิดจนสำรวจจนทะเลาะกันจนด่ากันอะไรสารพัดแต่ถึงที่สุดก็สร้างเสร็จ
1: ค่ะ
0: คิดดูนะฮะในช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลา10ปีมันถึงเป็นอภิมหาอมตะนิรันดรแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขื่อนน้ำ

0: เส้นสามเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ไม่ใช่แค่รัฐประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นมหาอำนาจที่ใช้องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินกับเข้ามาเป็นตัวตั้งเป็นคนกำหนดนะฮะดังนั้นจะเป็นเขื่อนที่ธนาคารโลกแบ่งกันนะ
1: โอ้โหค่ะ World Bank การันตีเลย
0: ก็เพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสงครามเย็นทีนี้ถ้าเรามองไปที่หลังจากยุคสงครามเย็นใครใหญ่ที่สุดในโลกล่ะ
1: สหรัฐไงคะ
0: อเมริกาแอสตันนี่โดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ใหญ่ไหมตัวเล็กน้องเล็กลงนะโดยนะฮะให้ธนาคารโลกให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าไปสำรวจประเทศลาวครับบอกว่าลาวมีดีอะไรบ้างหลังจากที่ฉันทิ้งระเบิดลาวเนี่ยระเบิดอเมริกาในยุคสงครามเวียดนามจะ3 ล้านตัน
1: ค่ะ
0: พอดีเขาเรียกเขากระจายผลประโยชน์ในยุคที่เอาระเบิด3 ล้านตันไปจริงเรามีประชากร3 ล้านพอดียุติธรรมมากเนี่ยแบกไปคนละนะก็บอกว่าเรานี่มีสายน้ำเยอะป่าไม้เยอะหนาแน่นมากนะครับหลังจากยุคที่สร้างเขื่อนน้ำเงิมเสร็จเนี่ยนะฮะเรายังมีป่าไม้ถึง 70% ของพื้นที่ลองคำนวณดูคุณผู้เล่น 236,800 ตารางกิโลเมตร
2: 236,800 ตารางกิโลเมตร
0: คูณด้วย 70%
2: คูณ 70% เหรอครับ
0: นั่นแหละคือป่าไม้ที่เรามีในตอนนั้น
2: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าคือประเทศไหนนะครับที่มีป่าไม้เยอะเนี่ยแสดงว่าสายน้ำก็ต้องเยอะด้วยเขาถึงเรียกว่าป่าชุ่มน้ำใช่ไหมฮะก็เลยไปสำรวจครับก็เจอว่าอู้ลาวเนี่ยมี15สายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง
1: อ
0: ันเหมาะแก่การตัดไม้ก่อนแล้วนะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: ต้องตัดไม้ฮะเพราะว่ามันเขื่อนมันต้องมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมก็ต้องตัดไม้แล้วที่ผมบอกว่าน้ำเทินสองเนี่ยมันเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลเนี่ยมันเป็นการสร้างเขื่อนที่ผันน้ำจากแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่คนละฝากของอีกแม่น้ำสายหนึ่ง
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องเจาะภูเขาเจาะภูเขาทำเป็นอุโมงค์น้ำนะฮะตรงนั้นนะครับมันคืออภิมหามันก็ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วปล่อยน้ำจากอ่างขนาดใหญ่นั้นนะครับลงอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานะฮะที่บอกว่าอมตะนิรันดร์กาลก็คือว่าไอ้น้ำที่มันพอมันผลิตไฟฟ้าเสร็จโดยผ่านอุโมงค์ที่เจาะภูเขานั้นแล้วเดี๋ยวนะครับมันก็ต้องลงอีกสายหนึ่งของแม่น้ำ
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเซบังไฟ
2: ครับ
0: นึกอย่างนี้คุณฟูเบตเหมือนคุณฟูเบตเอาท่อประปาเนาะเจาะทะลุผ่านภูเขาลูกหนึ่งก็จะเทือกเขานาไก่นะฮะแต่มันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขนาดไหนไอ้อุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานั้นโดยอาศัยความสูงและชันนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระแทกของน้ำที่ปล่อยลงมานะครับหนึ่งแหละต้นไม้ฉันต้องตัดออกในอ่างเก็บน้ำนั้นแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำเงิมมันจากน้ำเงินนี่650ตารางกิโลเมตรใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่น้ำเทิน2เนี่ย

0: 450ตาราง450ตารางกิโลเมตรตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่นั้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ป่าไม้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือป่าไม้ดงดิบที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมถึงช้างด้วย
2: ครับ
0: เนี่ยแหละมนุษย
2: ์แต่พอมันหายไปแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็
1: ต้องมาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับเราสองคนอาจารย์วีรวรรณวรรุธและผมภูเบศสุนีก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราครับนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนครับก็ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศครับหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญก็คือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันครับความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันครับเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีอนุทินย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาค

0: มาโดยตลอดครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่โลกผันผวนมีความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ว่ายังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสุดยอดผู้นำครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้นำและผู้แทนชาติในกลุ่มอาเซียนประสานมือไขว้กันครับระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกันในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชวิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันศิหศักดิ์จอถกรัฐมนตรีเขมรสองฝ่ายส่งอุปทูตมาประจำอนุทินร่วมพิธีเปิดสุดยอดอาเซียนโชวิสัยชาโชวิชั่นตอกย้ำชาติสมาชิกผนึกกำลังรับมือบริบทโลกที่เปลี่ยนชง3ยุทธศาสตร์รับความท้าทายสถานการณ์ลูกที่ไม่แน่นอนและปรับตัวมัวตั้งรับแบบเดิมไม่ได้ที่ประชุมรับรองแถลงการ4ฉบับอ้าแขนรับติมอร์เลสเตสมาชิกใหม่จับเข่าหาเรือทวิภาคีนายกเวียดนามนายกมาเลเซียและนายกสิงคโปร์ย้ำความร่วมมือในฐานะชาติพันธมิตรไปพร้อมยกระดับกลุ่มอาเซียนศิหศักดิ์แง้มประตูเชื่อมเขมรเล็งส่งอุปทูตกลับไปประจำการครับ
1: ขณะที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะโดยการหารือนั้นมีการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการเห็นไทยและกัมพูชานั้นมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมากันในทุกประเด็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงฝ่ายไทยเห็นควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยพยายามเสนอมาตรการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่เราเสนอมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยแล้วก็มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะซึ่งข้อตกลงที่ว่ากันให้2ฝ่ายของตำรวจ2ประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันเวลานานนะคะทั้ง2ประเทศก็เห็นควรที่ต้องติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งทั้ง3ฝ่ายมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาร่วมกันหารือร่วมมือกันระหว่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วค่ะส่วนปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะทางคุณศิหศักดิ์มองว่าก่อนจะมีการประชุม JBC ไทยกัมพูชาก็ควรประชุมเตรียมการกันก่อนและย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงในการเจรจาแต่ก็ต้องดูการเจรจาว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือว่า MOU 44ก็คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า20ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอย่างในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนโอกาสวิกฤตไทยกัมพูชาสื่อนอกจับตาการประชุมผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนำร่องไปก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วในขณะที่ในเดลินิวส์นะคะศิหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติ6สุดยอดอาเซียนนายกปูมพลังงานศิหศักดิ์ย้ำนายกอนุทินหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศเจาะคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนฟื้นร่วมมือ2ประเทศรับ

0: สิ่งสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับประเทศสถานทูตก่อนแต่ละฝ่ายด้านนายกอนุทินโชว์วิชั่นระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูรับมือ3วิกฤตความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางย้ำสถานการณ์ในเมียนมามีสัญญาณเชิงบวกเอื้อต่อการเจรจาสร้างความปรองดองยันไทยพร้อมสนับสนุนส่วนนิกรป้องรัฐบาลลุยแก้ปากท้องก่อนยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญวันประชาชนครหาใช้งบ 7,000 ล้านทำประชามติชี้ร่างฝ่ายค้านที่ค้างอยู่เสียงล้มซ้ำซากแนะเซซิโร่รัฐบาลทำร่างใหม่จับเขาคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ฉบับใหม่แน่ขณะที่พริษซัดเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติไม่หนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญอย่าอ้างเร่งแก้เศรษฐกิจก่อนฟังไม่ขึ้นชี้ทำคู่ขนานกันได้ค่ะ
1: ยังมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์และก็เรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ครับโฆษกรัฐบาลออกมาโต้เฟกนิวร่างพรบ.เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ให้ตั้งคาสิโนเช่าที่ดิน99ปียันเป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนะครับเมื่อวานนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการแช่ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor หรือว่า SEC อนุญาตให้สร้างคาสิโนและก็เช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ว่าไม่เป็นความจริงนะครับร่างพรบที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพรบเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วครับก็คือนายนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยและเคยมีส.ส.เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับโดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ครับในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็สร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีการเช่าที่ดิน99ปีหรือว่าคาสิโนตามที่กล่าวหาส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาครับมีนายเอกนิติธันปราภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าประชาชนไม่ต้องการโครงการคงไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับรวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะครับรัฐบาลโต้เฟกนิวยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านลุยคว่ำพรก.กู้ยื่นสารตีความ11พฤษภาคมนี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอนุทินโชว์วิสัยทัศน์เวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนเมืองเซบูฟิลิปปินส์ชูความร่วมมือทางพลังงานอาหารความปลอดภัยร่วมรับรองสีแถลงการโฆษกรัฐบาลโต้ไม่จริงนายกและภูมิใจไทยเสนอกฎหมายSEC เปิดช่องตั้งคาสิโนให้ต่างชาติเช่าซื้อที่ดิน99ปีโฆษกภูมิใจไทยขู่หากยังใส่ร้ายเจอฟ้องแน่ก่อนยันฝ่ายค้านยื่นคำร้องตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านถึงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมเชื่อจะส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วชี้หากกระทบคนละครึ่งไม่ทันใช้1มิถุนายนรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองครับ
0: ขณะที่นายกรจติกะวันนี้ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในการคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อตีความพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมค่ะโดยได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยนะคะแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วค่ะก็เชื่อว่านายโสภณจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพรก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกู้ล็อตแรก 200,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสฟ้าส้มจับมือลงชื่อยื่นตีความเอกนิติย้ำมูดี้สไม่ติดใจรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 400,000 ล้านมั่นใจเศรษฐกิจไทยวิ่งในการคลังทุบโต๊ะกู้ตามพรก.กู้เงินล็อตแรก 200,000 ล้านบาทก่อนอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสเตรียมชง

0: แผนปรับโครงสร้างหนี้เข้าครม.อังคารนี้พรรคประชาชนและประชาธิปัตย์จับมือยื่นสารรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินเล็งชงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมก่อนมั่นใจโสภณส่งต่อตามกรอบ 2-3 วันชี้ข้อมูลชัดไม่ขัดเร่งด่วนจริงเตือนหากศาลตีตกรัฐบาลต้องรับผิดชอบการเมืองแก้ปัญหาคนละครึ่งเองภูมิใจไทยโวยบิดเบือนข้อมูลหาคาสิโนซุกร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจภาคใต้ส่วนเรื่องของปากท้องนะคะกิ๊บชี้แก้ปากท้องก่อนรัฐธรรมนูญใหม่รอใน2ปีพ.ร.ด.แจงกลัวเสียของครม.ร่างรัฐธรรมนูญเดิมอาจถูกตีตกนี่ก่อนย้ำลุยแก้ปากท้องก่อนย้ำยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญแนะเซซิโร่ทำร่างใหม่จับเข่าคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ใหม่แน่พ.ริษัทเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติค่ะอนุทินโชว์วิสัยทัศน์ลุยที่ประชุมอาเซียนแนะ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เอกภาพยืดหยุ่นและมีบทบาทค่ะ
1: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเปิดเทอมอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผู้ปกครองตอนนี้กำลังดิ้นกันเลยครับเข้าโรงรับจำนำพุ่งอันดับ1นะฮะนั่นก็คือเอาทองคำไปจำนำเพื่อจับมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกหลานช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เปิดเทอมค่ะเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะก็มีการระบุค่ะว่าเร่งหารายได้เพิ่มรับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมนี้หลายๆครอบครัวเผชิญภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาค่ะทำให้หลายคนก็ต้องหารายได้เสริมพยายามลดค่าใช้จ่ายในทุกทางนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองค่ะในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่สมุทรปราการผู้ปกครองซึ่งเป็นคนขายขนมจีบนะคะบอกว่าก็ต้องเร่งหารายได้เพิ่มนอกจากขายขนมจีบในตลาดแล้วก็ยังต้องส่งตามร้านอาหารฝากขายตามร้านต่างๆเพราะลูก2คนอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเตรียมเงินสำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะส่วนร้านตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมชุดนักเรียนก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่อุทัยธานีผู้สื่อข่าวไปถามมาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยรับซ่อมชุดนักเรียนปีนี้มีผู้ปกครองเอาชุดเก่ามาแก้ทรงใช้ต่อมากกว่าทุกปีนะคะบางชุดก็เป็นชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาจะได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1ภาคเรียนได้โดยเฉพาะชุดลูกเสือที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะพาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะพ่อแม่ดิ้นสู้ฟาดเปิดเทอมแห่ซบโรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาคมเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทเมืองกรุงเทพสุราษฎร์ธานีปทุมธานีระยองนนทบุรีสุดฮิตสำรองเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทรับเปิดเทอมสำนักงานธนานุเคราะห์เปิดข้อมูลคนแห่เข้าโรงรับจำนำเพิ่มขึ้น 21% ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองนั้นต้องการหาเงินนะคะเมื่อเทียบกันกับปีก่อนพบทองคำฮิตอันดับ1จำนำพุ่ง 65.75% เช็ค5จังหวัดหิ้วสิ่งของเครื่องมือทำมาหากินเครื่องตัดหญ้าเครื่องชงกาแฟจักรยานเสือหมอบเข้าโรงตึงค่ะ
1: มีเรื่องของตำรวจมาเลย์ครับจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปหนึ่งข้อหาค้ามนุษย์สามเณรนะครับเพราะว่าล่อลวงเด็กชาย24รายบวชภาคฤดูร้อนครับจากนั้นก็พาข้ามแดนไปมาเลเซียครับไปเรียรายเงินที่นั่นถูกตำรวจจับกุมได้นะครับที่มูลนิธิปวีนาปทุมธานีครับมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบแล้วก็12ขวบ3ครอบครัวครับเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์และราชบุรีเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการประเทศมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยครับหลังมีพระสงฆ์มาขอพาไปบวชบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย2เมษายน69ก่อนที่พระสงฆ์ทั้ง2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคด้าของมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปที่มาเลเซียบวชเนรเรียรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยเฉพาะเด็ก

0: ไทยอายุระหว่าง 5-15 ปีครับข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วขณะที่เด็กอีก7คนไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคด้าของมาเลเซียซึ่งนางปวีณาประสานนะครับด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยแล้วก็มอบหมายให้ที่ปรึกษาของมูลนิธิฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งขณะนี้มีเด็กไทย7คนอยู่ในสถานกักตัวที่มาเลเซียนะครับมีภาพประกอบและพาดหัวข่าวในข่าวสดครับภาพประกอบเป็นภาพพระมหาภัยเป็นภาพกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุ15-12 ปีครับเข้าร้องนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาว่าลูกหลานถูกพระมหาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในประจวบหลอกให้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วพาไปเดินเรี่ยวรายเงินที่มาเลเซียจนถูกตำรวจมาเลเซียจับกุมพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้นะครับจับพระมหาค้ามนุษย์24สามเณรถูกล่อลวงบวชภาคฤดูร้อนพาข้ามแดนเรี่ยวไรในมาเล7รูปยังถูกตม.เคด้ากักตัวตำรวจมาเลจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปข้อหาค้ามนุษย์สามเณรล่อลวงเด็กชายรวม24รายบวชภาคฤดูร้อนจากนั้นพาข้ามแดนไปเรี่ยวไรเงินที่มาเลเซียเผยอีก7รายยังถูกกักตัวอยู่ตม.รัฐเคด้าอายุต่ำสุด5ขวบตำรวจติดตามสืบพฤติกรรมมานานกว่า4ปีพบพฤติการแอบอ้างสนิทสนมกับพระเถระผู้ใหญ่ระดับมหาเถระสมาคมผู้ปกครองร้องมูลนิธิปวีณาช่วยประสานนำตัวกลับประเทศแล้ว17รายเนื่องจากมีเอกสารหนังสือเดินทางครบถ้วนครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าคดีเซียนพระกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการกล่าวเพิ่มเติมกรณีของนายธนทองสุขแก่นหรือว่าธนบางแคเซียนพระชื่อดังกับมาดามเก่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเปิดเผยว่าความจริงแล้วค่ะก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายพูดข้อเท็จจริงส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางเพราะได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและคู่กรณีเท่านั้นค่ะโดยจากการฟังคำสัมภาษณ์ของนายธนน่าจะเอาทุกเรื่องทุกเหตุการณ์มารวมกันทำให้พูดไม่หมดนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าข่าวของนายโทนเนี่ยถูกดำเนินคดีจริงหรือไม่ทางบิ๊กเต่าบอกว่าทราบว่ามีการร้องทุกกล่าวโทษแต่พนักงานสอบสวนจะแจ้งหรือว่าไม่แจ้งก็อยู่ที่กระบวนการสอบสวนค่ะถ้าพนักงานสอบสวนมั่นใจพยานหลักฐานก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ก็ยังขาดอยู่ประมาณ 1-2 ประเด็นถ้ายังต้องสอบผู้ชำนาญการที่รู้เรื่องนี้มาประกอบกันด้วยค่ะซึ่งวันก่อนค่ะนายโทนก็มาแสดงตัวแสดงเจตนาว่าไม่หนีถ้าในแง่ของกฎหมายก็หมายความว่าไม่อยากถูกออกหมายจับก็อยากให้เข้ามาเพื่อสู่กระบวนการรวมไปถึงกลุ่มเซียนพระก็กลัวจะเสียชื่อเสียงหากถูกออกหมายจับนะคะไม่มีใครอยากเสียเครดิตจะถูกดำเนินคดีมันเสียช่องทางในการทำมาหากินค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพบิ๊กเต่ายืนยันหลักฐานแน่นหนาคดีมาดามเก่งกับโทนบางแคตำรวจก็ทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในการรับร้องขอความเป็นธรรมจากผู้เสียหายแล้วก็ยังไม่คิดจะฟ้องกลับนะคะเต่ายืนยันหลักฐานมัดเซียนพระแน่นโทนโผล่มอบข้อมูลฟันบิ๊กตำรวจและมาดามบิ๊กเต่ายันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกขออย่าร้อนใจเหลี่ยมเยอะยังไม่คิดฟ้องกลับหรือไม่แค่โจรกระจอกส่วนคดียังเหลือสอบอีก 1-2 ประเด็นพร้อมสอบผู้ชำนาญการมีความรู้เพิ่มก่อนเตรียมเรียกคนกลางเชื่อมมาดามเก่งและโทนเข้าให้ข้อมูลหากพบหลักฐานร่วมการหลอกหรือช่อโกงจะเชื่อไม่มีละเว้นด้านโทนควงทนายบุกสน.พหลโยธินยืนยันตัวบุคคลที่แจ้งความก่อนหน้านี้นำภาพถ่ายและหลักฐานมอบให้ตำรวจทั้งพี่เต่ามาดามเก่งและคนอื่นๆรวม5คนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ยังอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตร.นายแพทย์ชยนันท์สิทธิบุตรผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าตรวจ

0: สอบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทครับหลังตำรวจไซเบอร์บุกทลายโกดังในซอยสุขาภิบาล2ซอย3เขตประเวศพร้อมกันนั้นจับ9คนงานไทยและลาวเฝ้าโกดังแพ็คของสารภาพได้ค่าจ้างเฝ้าวันละ500บาทพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจับโกดังใหญ่ยึดบุหรี่ไฟฟ้า100ล้านเอามาจากใต้ทำดีไซน์ใหม่หวังตบตาตำรวจรองผบตร.นำทีมตำรวจไซเบอร์บุกทลายแหล่งพักบุหรี่ไฟฟ้าชันกลุ่มยึดของกลางอื้อกว่า 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทจับ9คนงานไทยลาวเฝ้าโกดังพบดีไซน์ใหม่ทรงซักซิปโป้อำพรางตบตาตำรวจบางร่นสูบจุใจถึง 20,000 คำวันละบาทถึงเด็กทำลายสมองครับ
1: มีเรื่องของสมุยและพังงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะยึดสมุยและพังงานดันบาระแห่งชาติพาณิชย์เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดันเป็นบาระแห่งชาติล้างบางนอมินีต่างชาติพบต่างชาติทำธุรกิจบนเกาะพังงานและเกาะสมุยกว่า 10,000 รายคิดเป็น 67.97% พบนอมินี2กลุ่มธุรกิจคือสำนักการบัญชีมีหุ้นรวม 66-89 บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือครองวิลล่าหรู8หลัง152ล้านเร่งส่ง DSI และปปง.ขยายผลเชิงลึกเตรียมปูพรมตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงายันจะเร่งปราบปรามนอมินีให้สิ้นซากค่ะ
0: เหยื่ออาจารย์คุณสายชื่อดังนะครับเมื่อวานนี้เข้าขอคุ้มครองพยานแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้นะครับเหยื่ออมบังกรยื่นยุติธรรมขอคุ้มครองพยานถูกคุกคามอาจารย์ปิดสำนักไม่มีกำหนดหนุ่มนักธุรกิจเหยื่อพิธีอมบังกรแก้กรรมอาจารย์ดังที่ลำพูนผวาถูกคุกคามเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอคุ้มครองพยานหวั่นไม่ปลอดภัยหลังเปิดโปงเรื่องเฉาระบุอาจารย์คนดังมีลูกศิษย์หลายวงการนับแสนคนทั้งทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมคุ้มครองสิทธิ์เตรียมประสานเจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองความปลอดภัยพร้อมเยียวยาเอกภพแฉมีเหยื่ออีกอื้อพบนักศึกษาเชียงใหม่ก็ตกเป็นเหยื่อเตรียมเข้าแจ้งความอาจารย์ดังประกาศปิดสำนักงดนิมิตพิศวงไม่มีกำหนดทนายส่วนตัวอ้างอาจารย์สุขภาพไม่ดีครับ
1: ส่วนเรื่องไวรัสฮันตาที่ไปพบนะคะว่ามีการระบาดอยู่ในเรือยอทของต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์นะคะ WHO ยันฮันตาไม่แรงเท่าโควิดสาธารณสุขสั่งเร่งศึกษาอนามัยโลกยันไวรัสฮันตาไม่ใช่จุดเริ่มต้นการระบาดใหญ่เหมือนโควิดสิงคโปร์ผวากักสองชายสูงวัยกลับจากการท่องเที่ยวเรือสำราญแล้วโดยไทยค่ะให้กรมควบคุมโรคศึกษาเคาะเป็นโรคติดต่ออันตรายค่ะ
0: ไทยรัฐมีเรื่องของการทลายบ่อนครับแต่ว่าเป็นผลงานของฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองราชบุรีนำกำลังบุกจับบ่อนพนันกำถั่วลักลอบเล่นพนันกว่า100คนกลางสวนมะพร้าวในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจับกลุ่มนักพนันได้38รายพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับปค.หรือว่าปกครองทลายบ่อนรวบ83นักพนันเปิดในสวนมะพร้าวสอบผ้าเสือโพธารามชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดราชบุรีร่วมกับตำรวจสภ.โพธารามบุกจู่โจมทลายบ่อนกำถั่วลักลอบเล่นกลางสวนมะพร้าวตอนกลางคืนผีพนันกว่า100คนแตกกระเจิงวิ่งหนีกระโดดข้ามท้องร่องกันอุทะลุดตามรวบนักพนันได้83คนพร้อมของการอุปกรณ์การเล่นพนันสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนพบเช่าสวนใช้เปิดบ่อนมานานแล้วเพราะเปลี่ยวอยู่ห่างชุมชนมีทางเข้าออกทางเดียวมีคนดูต้นทางทำให้จับกลุ่มยากครับ
1: มีภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะอย่างในมติชนค่ะที่อำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายจากพายุในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ตำบลวังทองแดงมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน21หลังคาเรือนค่ะที่ตำบลวังทองแดงนะคะส่วนอีกภาพนึงอยู่ใน Daily News ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุโครงสร้างต่อเติมหลังคาพังถล่มในบริษัทFujitex Auto Interior จำกัดนะคะอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มี ีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายค่ะ
0: ก็ยังเตือนกันอยู่นะครับเรื่องของพายุฝนฟ้าถล่มในช่วงนี้นะครับข่าวสดครับพาดหัวอย่างนี้ครับเตือน29จังหวัดพายุถล่มน้ำท่วมเหนืออีสานใต้สั่งระดมรับมือปภ.เตือน29จังหวัดเหนืออีสานและใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคมเหตุ

0: ่อมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมตอนไทยตอนบนเหนือแล้วก็อีสานเดือดร้อนหนักพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่บ้านโฮ่งลำพูนบ้านพังอื้อแม่พริกลำปางพังเสียหาย87หลังต้นไม้หักโค่นทับถนนปิดเส้นทางสัญจรด้านบัวใหญ่นครราชสีมายายหอบหลานเล็ก3คนวิ่งหนีพายุฝนออกมาจากบ้านพายุซัดหลังคาปลิวที่ชำนิบุรีรัมย์พายุถล่มครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคารเรียนอนุบาลโรงจอดรถถล่มซ้ํา2ด้านเกษตรกรนากุ้งยางตลาดกาฬสินธุ์โอดวิกฤตอากาศวิปริตทั้งร้อนกับฝนทำกุ้งนกตายเกลื่อนบ่อครับ
1: ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะเดลิวพาดหัวค่ะถล่มเรือสหรัฐยับค่ะฮอร์มุส IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงรันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มเสียหายหนักทหาร IRGC ฮาวยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายชายฝั่งในอิหร่านตอบโต้ทันทีทรัมป์ระบุอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องส่งมอบยูเรเนียมให้กับสหรัฐทั้งหมดอิหร่านออกแบบฟอร์มกว่า40ข้อให้เรือต้องแจ้งก่อนผ่านฮอร์มุซค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับยิงถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทรัมป์โวสกัดได้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพการลงพื้นที่นะคะของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในฝั่งของพรรคประชาชนที่ก็เริ่มต้นการหาเสียงแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงสรุปนายกสีหศักดิ์ประชุมอาเซียนครั้งที่48ผลักดันจับมือปราบสแกมเมอร์นางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภายหลังนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และการประชุมที่เกี่ยวข้องณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเน้นย้ำ3ประเด็นคือ 1. ความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะองค์การระดับภูมิภาครักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศตามกติกาสากล2. บทบาทและความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมถึงความสำคัญของการกำหนดและแสดงจุดยืนในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและ 3. ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

0: ปัญหาออนไลน์สแกมความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีทั้งการประชุมเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเฟรดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หนุ่มบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านพี่ชายสสดังพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนด้านก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าศาลาช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในพื้นที่หมู่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรถเก๋งสีดำขับมาจอดบริเวณหน้าร้านค้ามีชายลงมาจากรถจากนั้นชักปืนออกมายิงใส่นายภูรชัยพิมเสนอายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าขึ้นซึ่งนั่งอยู่ในร้านดังกล่าวและกระสุนปืนด้านยิงไม่ออกหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวรีบวิ่งขึ้นไปที่รถที่จอดไว้และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.ท่าศาลาในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีเบื้องต้นนายพลชัยอยู่ในอาการตกใจเล่าว่านั่งอยู่ในร้านมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาและใช้ปืนจะยิงตนแต่กระสุนด้านทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งขึ้นรถขับออกไปส่วนสาเหตุที่มาก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำสำหรับนายพุทธชัยพิมเสนหรือผู้ใหญ่คูมีศักดิ์เป็นพี่ชายของนางอวยพรศรีชวริตส.ส.เขต8พรรคภูมิใจไทยภรรยาของนายอภินันท์ชวริตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าศาลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเนลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเนลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยาง

0: งแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
3: โทร02-513-5251
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและ

0: ังคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้ Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

หากว่าไม่พูดเดี๋ยวเขาจะพิจารณาค่ะว่าเธอมาเพื่อ สวัสดีกันอีกครั้งทาง Facebook นะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างทักทายกันก่อนเซฟไปเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนักจัดรายการหรือไงมีค่ะแต่เวลาที่นึกถึงเพลงอะไรในยุคนั้นแล้วเนี่ยสมองมันจะแล่นแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบเพลินๆนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างทาง Facebook กดแชร์เป็นสาธารณะไทยหรือยังคะวันนี้ก็เข้ามาทักทายกันให้หายคิดถึงหน่อยไม่ได้เจอกัน2สาวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกๆตื่นเช้ากันแล้วเนาะมีน้องหญิงเข้ามาแล้วขอบคุณค่ะลูกได้ไปตอบแทนแม่ด้วยน้องมังกรนะครับแล้วก็ยังมีใครอีกพี่จุ๋มบอกมาช้าหน่อยสามีไปจ่ายตลาดเพลินไปหน่อยนะคะน้ำหวานสดชื่นต้องทักก่อนถึงจะแชร์ว่างั้นพี่หวานใจคนใกล้ขอบคุณมากค่ะหลังจากแชร์ไปแล้วก็แชร์ให้เรียบร้อยนะคะพี่จุ๋มบอกวันนี้ลิ้นจี่มังคุดเต็มตลาดเมืองไทยของเรานี่ดีจริงๆนะผลไม้มีทุกหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนมีผลไม้ได้ทานกันแบบต่อเนื่องตลอดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุวรรณภูมิเป็นเมืองเป็นภูมิประเทศที่เป็นทองจริงๆเลยมีทรัพย์ในดินสินในน้ำมีความอุดมสมบูรณ์น้ำใจไมตรีของคนไทยก็เยอะแยะมากมายนะคะก็เราโชคดีเนาะที่เกิดเป็นคนไทยคุณผู้ฟังว่าไหมแต่ก็ใครที่จะมาหวังขุดหรือจะมาหวังเอาประโยชน์จากพื้นแผ่นดินก็แล้วแต่เขาเอาให้สบายใจวันนี้สวัสดีพี่สมประสงค์บอก Good morning from Paris นะคะวันนี้11องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นใช่ไหมคะพี่เรายังคงร้อนอยู่แต่ว่ามีฝนโปรยปลายมาทำให้ความร้อนนั้นลดลงไปบ้างนะคะที่ไหนฝนตกที่ไหนมีอากาศยังไงรายงานกันหน่อยเร็วมาทักทายกันด้วยนะคะคุณกฤษมลขอเพลงผิดวันไม่เป็นไรค่ะก็เข้ามาฟังก็ให้รู้ว่าอืมนะช่วงวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าเนี่ยต้องย้ำกันเลยว่าจะเป็นบทเพลงในยุคกลางหรือยุคเก่าที่คิดถึงกันดีเจตุยค่ะใกล้ถึงวันเพลงลูกทุ่งไทยแล้วครับวันจันนี้ค่ะบอกกำหนดการนิดนึงก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องก่อนที่จะทักทายกันต่อเนาะเพราะว่าปีนี้จะจัดที่วัดรางหมันนะคะกำหนดการก็คือตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียว9โมงเช้าเนี่ยก็จะมีการ

การคล้องเขาเรียกว่าคล้องพวงมาลัยให้กับหุ่นซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่วัดรางหมันแล้วนะคะมีทั้งหมด5หุ่นที่ย้ายมาจากวัดไร่ขิงแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการกราบเป็นการบูชาครูก็หมายถึงว่าศิลปินอาวุโสจะให้พวกเราศิลปินลูกๆรุ่นน้องรุ่นลูกได้กราบนะคะเพื่อทั้งขอพรแล้วก็ส่งพลังให้ท่านได้แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนอยู่กับพวกเราไปนานๆหลายๆท่านรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่จากเราไปก็ได้แต่คิดถึงบทเพลงนี้ค่ะเปิดไปหลายๆท่านยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนั้นจากเราไปแล้วแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะชมคอนเสิร์ตที่เต็มรูปแบบปีนี้ถ้าตั้งใจนะคะร่วมมือกับสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะคะทั้งคุณนกบริพันธ์โอบารวมถึงสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพี่ทศพลนะคะที่เราร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อีกหลายๆสมาคมที่จะรวมตัวกันตรงนี้จัดงานตรงนี้เพื่อทำบุญที่ส่วนกุศลให้กับศิลปินที่จากพวกเราไปแล้วนะคะสำหรับศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราก็จะมีการกราบตรงนี้ด้วยนะคะถือว่าได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้ทำตรงนี้เป็นการแสดงความเคารพสำหรับครูบาอาจารย์นะคะนักร้องรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือครูบาอาจารย์ของเรานั่นเองสำหรับไม่ว่าจะเป็นครูเพลงศิลปินที่จากเราไปก็เราก็จะมีแต่รูปค่ะตอนนี้เหลือแต่รูปเพราะฉะนั้นตัวเป็นๆใครที่อยากจะชมอยากจะเจอนะคะศิลปินทั้งหมดที่จะไปร่วมทำบุญแล้วก็ไปร่วมร้องเพลงเป็นเวทีแบบลูกทุ่งเลยค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่ครบเรียกว่าเต็มวงแล้วก็มีหางเครื่องที่จัดมาเต็มนะคะคือถ้าอยากให้พวกเราได้เห็นความเป็นลูกทุ่งแบบสวยงามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะจัดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็เรียนเชิญท่านที่ว่างหรือว่าอยากจะไปร่วมทำบุญตรงนี้นะคะก็เริ่มกันไปตั้งแต่9โมงเช้าถวายเพลงเสร็จแล้วเราก็จะมีการแสดงดนตรีซึ่งที่นักร้องเดี๋ยวท้ายว่ากันว่ามีใครไปบ้างแต่ตอนนี้อยากจะบอกกับทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ว่าเราจะเป็นเพลงในยุคกลางและยุคเก่านะคะเป็นถ้าเข้าใจค่ะบางคนเข้ามาก็คือทำหน้าที่ส่งเพลงขอมาแต่ว่าฟังเปล่าไม่รู้ก็เลยอยากจะบอกกับทุกท่านว่าบางทีถ้าหากว่าจะขอนะขอเพลงที่เราจะฟังนะแต่ต้องเป็นเพลงที่จังหวะที่เราจัดว่าจัดในรูปแบบไหนเพลงในยุคไหนก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งพิมพ์ถ้าก็เสียเวลาอ่านด้วย มันขั้นสายตาทาวเวลาจะต้องเจอการอ่านถึงใครหลายๆคนอย่างเอสเบอร์รี่เข้ามาเนี่ยตรงนี้นะคะว่าตีแป้งอีกแล้วอ๋อตีแป้งทำขนมปังพี่อุดบางบ่อสวัสดีค่ะแล้วก็เนี่ยคือครอบครัวของเราที่เข้ามาน้องน้อยบอกว่าฟังอยู่ที่รถตู้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์กันเมจิค่ะอยู่นครนายกใช่ไหมแล้วก็มีใครอีกอ๋อน้องแชร์เป็นสาธารณะนี่จะมีรูปคนแล้วก็จะมีลูกศรชี้ออกไปถ้าหากว่าแชร์เป็นสาธารณะได้ก็คือใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราก็สามารถจะเข้ามาชมได้นี่คือการเพิ่มสมาชิกของเราให้มากขึ้นนะคะวันนี้ทาส่งเพลงไปตั้งแต่ในบ้านของเรายืนยันว่าทามาแน่นอนนะคะตามด้วยเอกลักษณ์ไทยพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็คำสั่งเตรียมพร้อมพี่เป้าสายันสัญญาหนุ่มนปคสุริยาฟ้าปทุมค่ะพี่สุริยานี่บอกแล้วค่ะบอกว่าให้มาเดี๋ยวทาดูชื่อก่อนว่าพี่เขารับปากมาหรือยังจดหมายจากแนวหน้าค่ะพี่เอ๋ยอดรักสลักใจคนนี้มาไม่ได้ค่ะฐานเขียนมาสองพี่ยงสอนใจไม่วิเชียนมานะคะบอกว่ามาเหอะพี่เรามารวมตัวกันเพราะว่าเราเหลือกันน้อยและรีบมาเจอกันก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้มารวมตัวกันในวันเพลงลูกทุ่งไทยวันที่11นี้ค่ะ11พฤษภาคมของทุกปีอสรรักค่ะพี่ศักดิ์สยามเพชรชมพูนี่อยู่ไกลนะคะอยู่มหาสารคามแล้วก็มานักรบนิรนามเสียงร้องของบุษบาทิฐานนี่มาร่วมงานไม่ได้แล้วนะคะถึงเธอเพื่อเป็นดังใจพี่ป้าสัญญาก็มาไม่ได้คิดถึงค่ะพี่สอนเพชรก็มาไม่ได้แล้วค่ะคิดถึงจังเลยพี่นพพรเมืองสมานก็มาไม่ได้แต้วจ๋าพี่สาวริกาเก่งทองก็มาไม่ได้ค่ะร้องไห้กับเดือนพี่คำพีแสงทองกำลังรอการตอบรับอยู่นะคะสาวสวนแตงครูสุรพลสมบัติเจริญมาไม่ได้ค่ะไก่นาตาฟางค่ะพี่ณจิรพันธ์วีรพงษ์มาได้ค่ะนี่รับปากแล้วทุยร่ามพี่ยงสอนชัยมิวิเชียนนี่แหละค่ะที่ว่าจะคอนเฟิร์มว่ามาไหมนะคะรักจังที่บางประกงพี่สุใสรุ่งโพทองมาค่ะพี่ชายที่น่ารักเสมอผู้ไข่ไก่หลงค่ะพี่ชายธงทรงพลมาไม่ได้ค่ะเอาละสำหรับใครที่มาได้เราได้เจอกันแน่นอน11นี้นะคะที่วัดรางหมันนะคะวันนี้ส่งข้อความมาจากน้องใหม่เมืองพี่ชัยนะคะบอกเปิดเพลงพ่อมากขอบคุณมากครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาทักทายยังไม่ได้รายงานตัวมาเร็วเพราะว่าหาไม่ได้มา2เสาร์เนี่ยใครยังอยู่ต้องเข้ามารายงานตัว

น้องบิ๋มว่าไงขอแล้วไม่อยู่ฟังคนจัดเสียใจนะคะ คุณสิริพันธ์สวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณกุลระดาอยู่สมุทรปราการนะคะน้องน้อยก็ถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีคุณน้องอ้อยค่ะแล้วแม่อ้อยเป็นยังไงบ้างนะคะแม่อ้อยจากรังสิตทักทายมาแล้วนะคะเอาใครที่ยังไม่ได้มารายงานตัวมาด่วนทาง Facebook นะคะขอบคุณมากๆก็มีรายงานอากาศมาด้วยจากน้องอ้อยบอกว่ารังสิตครึ้มมากเลยค่ะอากาศเย็นๆนะแสดงว่าฝนตกลงไปแล้วทำให้เริ่มมีความเย็นขึ้นมาพูดถึงเรื่องราวของความคิดถึงที่เราบอกว่าคนเราคิดถึงแบบชนิดไหนอะเมื่อจากกันเพื่อจะเจอหรือจากไปเลยไม่มาเลยอะไรประมาณนี้แต่สำหรับความคิดถึงและความห่วงใยจากการที่เขาไม่ได้เขาเรียกว่าจากบ้านไปประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็คืออะไรกลับมาแหละเพราะอะไรเพราะชีวิตที่มันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเพลงนี้ค่ะสาวนี้ที่กลับมาพร้อมอะไรไปฟังกันนะคะเพลงนี้จำกันได้ไหมพี่พึ่งเข้ามาอยู่ในอโซนาในปีแรกแล้วก็มีเพลงนี้ขึ้นมาที่ทำให้พี่พึ่งได้มีชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่กับบริษัทอโซนาแบบค่อยๆเขาเรียกว่าจากนั้นก็โหกระฉูดเลยตามมาด้วยอือหล่อจังอะไรเยอะแยะมากมายสาวนาสังแฟนแต่สำหรับเพลงนี้ค่ะดาวเรืองดาวโรยท้ายฟังเป็นต้องเป็นของอโซนานะคะต้นฉบับได้เลยค่ะฟังเพลงนี้กันค่ะสำหรับคนที่ไม่สมหวังในการที่ไปสู้ชีวิตค่ะแล้วไปเจออะไรบ้างไปฟังเพลงนี้กันค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้

0: ับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันหายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันหายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันหายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีฟมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

อย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี

0: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: โดยสิรินทรานิยากร
2: เดี๋ยวรายชื่อที่ทาได้มานะคะมีแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะที่ไปนะคะที่มาจะมาร่วมร้องเพลงบนเวทีนะคะพี่ละอองดาวโสธรบุญพี่สกาวเดินมาไม่ได้ค่ะป่วยพี่พนมพี่น้อยค่ะพนมไพรลูกเพชรนะคะที่ร้องเพลงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังมีเพลงอะไรพี่กังวันไพรลูกเพชรค่ะอาแมนนิรมิตค่ะพี่โคศินนพคุณอาชัยเมืองสิงห์อาชัยชนะบุญโชติครูนครถนอมทราบค่ะซึ่งจะมาให้เราได้กราบขอพรนะคะแล้วก็มามีคุณดุสิตดุริยศักดิ์ค่ะพี่ดุสิตดุริยศักดิ์นะคะพี่ดุสิตผู้สว่างพี่สีมาทองคำพี่พรสวรรค์ลูกพรหมค่ะที่ร้องเพลงชัยแล้วสินี่วันนี้นะคะจะมาร้องฟังด้วยพี่จิรพันธ์วีรพงศ์ค่ะพี่ณมาด้วยพี่สุริยาชินพันธ์นะคะจำได้ไม่เอ่ยเป็นพระเอกรูปหล่อพี่ก็เป็นคนร้องเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดเป็นต้นฉบับเลยนะคะแล้วก็เคยทำวงดนตรีลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งดาราประมาณนั้นแล้วก็มีพี่สสายรุ่งโพทองค่ะพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียนครูดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงก็จะมาเป็นเรียกว่าให้พวกเราได้กราบบูชาครูด้วยนะคะแล้วก็ครูไพฑูรย์ขันทองค่ะที่แต่งเพลงดังมากมายนะคะแล้วก็ที่แต่งประมาณพวกเมียค่ะเมียพี่ต้องมาเลยประมาณนี้แล้วก็ยังรุ่นกลางของเราก็จะมีพี่ทศพลหิมพานต์ค่ะนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยค่ะรุ่งสุริยาดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณพี่บัวสุพรรณสันติชัยค่ะเกษมคมสันสัญญาลายไทยพรชัยวรรณศรีพี่ศรีภัยไทยแท้องค์สลักจิตดวงจันทร์พี่พจมานพิมพ์จันทร์ค่ะพี่หนุ่มรังสีเสรีไทยชายศิรินทร์ธานิยากรจันทราธีรวรรณฐานที่ถาวรสิริค่ะเพนนภานุมุกดามาศส่วนรุ่นใหม่ก็จะมีใบเฟิร์นสุธิยาค่ะสายป่านปานชีวาแล้วก็ผักบุ้งหิมพานต์นะคะนี่คือเบื้องต้นถ้าหากว่าใครที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นหรืออยากจะไปชมคอนเสิร์ตที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆนะคะเครื่องเสียงเต็มพี่ออส 4S บอกยกเครื่องเสียงมาให้แสดงตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวว่ากันต่อถ้าอยากให้ไปเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะลูกทุ่งที่เราจะบอกว่าขอเป็นลูกทุ่งคู่แผ่นดินจะไม่หายไปไหนก็จากกำลังใจคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เราต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมง ต้นชั่วโมงซะก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับทาแต่ชั่วโมงนึงเต็มๆค่ะ
0: ขณะนี้เวลา

0: ราร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวิกตายสั่งผู้การเมืองชนลุยสอบทุกมิติวันกระทบความมั่นคงหลังพบชาวจีนพร้อมอาวุธครบมือความคืบหน้ากรณีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนที่ตำรวจจะเจออาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถเหตุเกิดในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกนำตัวไปค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่จนพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบขว้างรวม10ลูกและวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากโดยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุที่มีการพบอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดโดยมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกอิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติส่วนเรื่องของคดีรวมถึงอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคล้ายระเบิดที่พบยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีในส่วนกรณีการกักเก็บวัตถุคล้ายระเบิดจำนวนมากเพื่อนำไปก่อเหตุร้ายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวส่วนกรณีพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนนี้จะต้องเชิญนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปว่าป่วยจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากการระบาดในเรือสำราญ MV Hondius ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว8รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำและย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพราะแม้ผลการทดสอบระบุว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่สายพันธุ์นี้ไม่ติดต่อง่ายและมักจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุดชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้
3: โทร02-513-5251
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
0: ้จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990

0: ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

เป็นฝากฝั่งของสาวๆกันบ้างนะคะช่างร้ายเหลือค่ะแม่พ่อแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะคะศิลปินแห่งชาติซึ่งให้เกียรติมาในงานวันที่11นี้ด้วยนะคะได้ฟังแม่ร้องเพลงสดๆแบบดนตรีเต็มวงเนี่ยคือความเป็นลูกทุ่งของเราสมัยก่อนที่เดินสายเนี่ยก็จะมีนักดนตรีทั้งหมดเลยถ้าทาจำไม่ผิดลงทานเนี่ยจะมี8 9คนจำไม่ได้ทีกันนะประมาณ9คนก็จะเป็นริทึม4ก็คือกลองเบสกีตาร์คีย์บอร์ดแล้วก็จะมีเครื่องเป่าก็จะมีแซกเทนเนอร์ทรอมโบนทรัมเป็ตและอะไรอีกอันหนึ่งนี่แหละ นะคะก็เวลาที่แสดงแล้วเนี่ยเครื่องเสียงดีๆมีเครื่องดนตรีที่พร้อมแบบนี้แล้วเล่นกันนะมันแน่นมากแล้วก็คือมันจะกระหึ่มฮึกเหิมก็เลยถ้าก็เลยอยากให้รูปแบบนี้ได้กลับมากับความว่าลูกทุ่งซึ่งอยากจะใช้คำว่าลูกทุ่งคู่แผ่นดินมีคนบอกว่าตอนนี้ลูกทุ่งเราจะเป็นตำนานแล้วท่านเลยบอกเฮ้ยไม่ได้สิถ้าหากว่าเป็นตำนานนี่แสดงว่าไม่มีต่อไปแล้วนะก็อยากจะให้ใช้คำบอกว่าลูกทุ่งจะต้องมีทุกวันจากนี้ไปก็ยังต้องมีลูกทุ่งอยู่ทางเฮียจำลักษณ์ RMS นะคะก็บอกว่าถ้างั้นใช้คำว่าลูกทุ่งคู่แผ่นดินโอ้ได้คำนี้มาเนี่ยทำให้ทามีเขาเรียกว่าใจมันชื้นขึ้นเลยว่ายังไงลูกทุ่งของเราก็ยังคงอยู่แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะก็คงจะยังชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งสี่ท่อนลูกทุ่งแท้ๆที่มีเนื้อหาสาระแสดงให้เห็นถึงความเป็นบ้านชนบทธรรมชาติหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีบันทึกไว้ในบทเพลงหลายๆบทเพลงเหมือนกันนะคะก็ถือได้ว่าเพลงลูกทุ่งนั้นสามารถที่จะสืบสารเรื่องราวต่างๆที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นลูกทุ่งนะคะก็อยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันสนับสนุนด้วยวันเพลงลูกทุ่งไทยค่ะที่จะได้เอาวันนี้เป็นวันที่จะสืบสานต่อยอดบทเพลงลูกทุ่งของเราให้คงอยู่อันนี้คงจะต้องมีการทำต่อไปเพียงแต่ว่าก็ต้องใช้ว่านับหนึ่งการนับหนึ่งคือมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องทำเพลงหนึ่งที่ทายจะต้องร้องทายจะได้ร้องในวันที่11นี่คือลูกทุ่งไม่มีวันตายยังไงก็ตามก็ไม่ได้ไปก็ชมไลฟ์สดได้นะคะแต่ว่าจะไลฟ์ในส่วนของที่ทามีคลื่นมีต่อTikTokอยู่นะคะแล้วก็มีทางของสมาคมก็คงจะได้มีการได้ให้เห็นภาพกันด้วยแล้วก็ได้ฟังเสียงกันด้วยค่ะพยายามจะขยายเรื่องราวตรงนี้ออกไปให้มากที่สุดก็ต้องอะไรล่ะอยากจะให้ได้ช่วยกันนะคะช่วยกันสืบสารแล้วก็ให้รักเพลงลูกทุ่งของทาไม่ใช่ของทาดิเป็นของเรานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายกันในวันนี้วันเสาร์ที่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งแท้ๆต้นฉบับกันแล้วก็ได้ช่วยแนะนำเพลงกันด้วยค่ะสำหรับเพลงที่ตามมาก็คือหยุดก่อนผู้ชายเจ้าชู้ค่ะพี่เรียมดาราน้อยตอนนี้บอกป่วยโทรศัพท์คุยกันมาได้ไหมบอกถามว่ายังร้องเพลงได้ไหมพี่เรียมยังร้องได้แต่ตอนนี้ป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็หัวใจกำเริบอยู่ก็ต้องไปพ่นยาต้องไปอะไรใดๆเยอะมากเลยก็ขอส่งกำลังใจให้พี่เรียมด้วยนะคะขอให้แข็งแรงแล้วอยู่กับพวกเราเป็นนานๆยัง

เสียงเพราะเหมือนเดิมค่ะพี่เรียมนะคะแล้วก็ในมือมารค่ะสิรินทรยากรค่ะคนนี้ก็อยู่ค่ะคนนี้ยังอยู่เธอบอกว่าเธอจะแก่ตายไปกับคุณผู้ฟังเราจะอยู่กันแบบยาวๆอะไรนะแล้วสำหรับในมือมารนี่ก็เป็นงานเพลงของครูพยงมุกดานะคะท่านนำมาร้องใหม่ก็เป็นเพลงที่นั่นถือว่าคนจะรู้จักกันน้อยถ้าหากว่าไม่ได้ซื้อเทปในยุคแรกๆนะคะเพลงนี้จะอยู่ในชุดน่าจะเป็นชุดน่าจะเป็นชุดรู้เขาหลอกหรือเปล่าทำไม่แน่ใจหรือจะเป็นคิดฮอดอีสาน2ชุดนี้แหละนะคะแล้วก็มาเพลงสาวเหนือเบื่อรักค่ะแม่ผ่องศรีวรนุชถ้าแม่อยู่แม่ก็คงมาแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนเอี้ยงนะคะเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงด่วนพิศวาสแทนก็ไปติดตามกันในวันที่11นี้นะคะขอเรียนเชิญสำหรับพี่น้องชาวลูกทุ่งนะคะหากว่าไม่ได้เชิญไปถึงตัวไม่ได้คือเนื่องจากบางทีการสื่อสารด้วยระยะเวลาสั้นมากในการที่จัดงานนี้คือ5วันจริงๆที่เราได้ประชุมกันแล้วก็ตกผลึกว่าใครจะมาช่วยอะไรในส่วนไหนได้บ้างนะคะในส่วนของพี่ออส 4S นะคะขอบคุณมากๆบอกว่าอยากให้คนได้ฟังเพลงลูกทุ่งแบบเพราะชัดเจนพี่ออสบอกว่าพี่ออสยกเครื่องเสียงมาให้เลยสำหรับงานนี้นะคะส่วนเวทีก็เป็นวัดรางหมานหลวงพ่อเจ้าวาดค่ะท่านเมตตาท่านดูแลตรงนี้โอบะก็จะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนหางเครื่องค่ะคุณนกบริพันธ์ค่ะก็บอกว่ามา1ทีมตัวเธอเองก็บอกว่าทั้งท่าขอเป็น1ทีมซึ่งจะมาจากหัวหินนะคะเป็นทีมที่ได้เต้นตอนนั้นที่แสดงในงานพระราชทานเพลิงของแม่ผ่องศรีวรนุชก็น้องก็น่ารักลูกน่ารักค่ะบอกว่าเออมาช่วยกันเนี่ยความเป็นครอบครัวของลูกทุ่งของเราที่มันจะเหนียวแน่นแล้วก็อบอุ่นแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีการขยายแล้วก็จางกันไปการติดต่อสื่อสารมันก็ไม่ได้ตรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะเราจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำงานก็จะอยู่กันหน้าห้องอัดคนนี้ถึงคนนั้นคือมันเป็นสังคมที่ใช้คำว่าบอกว่าแคบไหมก็นิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่กันแบบรู้กันหมดรู้ถึงกันหมดนะคะแต่ปัจจุบันก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็อยากจะรวมพวกเราเอาไว้นะคะน้องน้อยถามพี่ออดเอาลำวงมาด้วยไหมก็นี่ไงเดี๋ยวแกก็ต้องขึ้นร้องด้วยแหละจะให้ปิดท้ายด้วยลำวงย้อนยุคกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมกันตรงนี้โอบะก็ดูแลเรื่องของนักดนตรีนะคะที่จะมาแสดงจะมาเล่นแบบสดๆนะคะทุกอย่างมีการเตรียมพร้อมนะคะคุณผู้ฟังการเขียนสคริปต์การแกะโน้ตเพื่อที่จะให้เล่นออกมาแล้วให้แน่นๆให้ฟังกันแบบมีความสุขนะคะก็เรียนเชิญใครที่สามารถจะไปร่วมบุญกันได้นะคะก็วันที่11นี้ค่ะวันจันทร์นี้เริ่มกันตั้งแต่ 9:00 นเช้าเลยพิธีการก็ระลึกถึงผู้ที่จากไปแล้วนะคะครูบาอาจารย์ศิลปินจากนั้นก็จะมีการกราบผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเหมือนกับขอพรและส่งพลังให้กับท่านให้ท่านอยู่กับพวกเรานานๆจากนั้นก็จะเลี้ยงพระเพลเลี้ยงพระเสร็จก็จะเป็นการแสดงดนตรีกันเลยเราจะเล่นกันตอนกลางวันนะคะก็ว่าน่าจะเริ่มกันตั้งแต่11โมงเช้าค่ะ11โมงกว่าๆแล้วก็ไปจนถึง 3-4 โมงเย็นประมาณนี้นะคะก็ทราบกำหนดการประมาณคร่าวๆนี้ก่อนนะคะสำหรับศิลปินถ้าแจ้งไปแล้วนะคะว่ามีใครบ้างอยากให้ไปเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะ เขาบอกคือดูฟรีอยู่แล้วอย่าเพราะคนถามว่าเสียตังค์ไหมไม่เสียตังค์ค่ะไปเถอะอยากให้มากันเยอะๆวัดรางหมันนะคะอยู่ที่กำแพงแสนปักหมุดไปเลยอยู่ที่นั่นค่ะหลวงปู่แพ้วซึ่งท่านละสังขารแล้วท่านมรณภาพแล้วค่ะแล้วก็มีสังขารท่านอยู่ที่นั่นนะคะก็ไปกราบท่านได้ค่ะอยู่ที่หลวงแก้วค่ะคุณพี่สาครมาช้าค่ะสาวสวนแตงเปิดไปแล้วนะคะบอกแล้วอย่าพลาดเราต้องเข้ามาตั้งแต่7โมงครึ่งจะได้ฟังเพลงพระทานอ่ะเวลานึกถึงอะไรเธอก็จะไหลไปเรื่อยๆในช่วงแรกก็จะเปิดยาวกว่านิดนึงเพราะนั้นขอพูดเล็กน้อยถึงปานกลางก่อนก็แล้วกันวันนี้ไรเดอร์รังสิตมาแล้วครับสวัสดีครับเมื่อกี้ใครอีกเห็นเสียเปียกไปไหนแวบมาแล้วไปแล้วแล้วก็ใครที่แนะนำเพลงมาใจเย็นๆนะคะทากำลังดูอยู่คุณสวัสดิ์ว่าไงคะบอกใช่ครับลูกทุ่งคู่แผ่นดินและลูกทุ่งไม่มีวันตายอะไรนะ

0: เมืองไทยทั้งโลกยกย่องทรงเป็นแสงทองส่องไทยวิสิทธิ์ศิลปินยิ่งใหญ่ของคนไทยลูกทุ่งก็เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพด้วยนะคะซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยบทเพลงลูกทุ่งมากๆแล้วก็ท่านก็ทรงนิพนธ์บทเพลงลูกทุ่งหลายเพลงด้วยนะคะนี่คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านมองเห็นถึงความเป็นไทยของเราจากบทเพลงที่อยากจะให้ช่วยกันรักอนุรักษ์ไว้ตรงนี้ด้วยค่ะพี่ออดโหน้องน้อยบอกที่ไปงานนี้อยากจะไปเต้นว่างั้นกลางวันเลยนะคุณศิลาบอกอยากฟังเพลง3หัวใจของคุณชาญเย็นแขอ้าวเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นไปฟังหรือยังไงเอา3หัวใจก่อนก็ได้ไหนๆมาแล้วคือไม่เคยเปิดนะคะ3หัวใจ
1: สาบแล้วไม่ขอรักใครไฟปองคิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่กล้ำกลืนน้ำตาตกใน
0: อ่ะนายขอมาแล้วเพราะฉะนั้นจัดให้เลย3หัวใจต้นฉบับคือคุณชาญเย็นแขค่ะ

เรื่องราวของอุปสรรคในความรักก็คือเรื่องของความจนนั่นเองนะคะก็มันเป็นเหตุที่ทำให้การตัดสินใจของคนนั้นไม่ได้พิจารณาตรงนี้แล้วก็มองถึงเรื่องของคนที่เขาดีมีกว่ามีมากกว่าธรรมดาของผู้ใหญ่นะคะที่เป็นห่วงลูกตัวเองก็อยากให้ลูกอยู่สบายก็คือมีกินมีใช้ว่างั้นแต่ไม่ได้นึกถึงหัวจิตหัวใจว่าลูกจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าไปอยู่กับคนที่ไม่รักเขาบอกเอ้ยอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักกันเองแหละเออขนาดไม่อยู่กันแบบไม่รักนะก็มีลูกเยอะแยะมากไปมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรักเหรอไอ้การที่จะมีลูกมันก็ต้องเกี่ยวหน่อยไหมนะคะแต่ก็พี่สนมบอกใกล้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะคะถ้าบอกไปแล้วนะศิลปินเยอะมากนะพี่สนมวันที่11เนี่ยแม่วงจันทร์ไพโรจน์อาชัยเมืองสิงห์อาชัยชนะศิลปินรุ่นใหม่ก็ลุงสุริยาพี่สุพรรณพี่ทศพลสิรินทาลังสีสอนชัยสดใสโอ้โหนี่จิรพันธ์พี่จิร

สภานะคะพี่ๆมากันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นบอกด้วยว่าให้ไปเป็นกำลังใจกันเยอะๆแล้วก็อ่ะสำหรับอันนี้คือพูดถึงงานวันที่11นี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งอยากให้ไปร่วมทำบุญระลึกทำบุญให้กับศิลปินที่จากเราไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพครูบาอาจารย์กราบครูบาอาจารย์นะคะในช่วงก่อนที่จะถวายเพลงพระนะคะสำหรับบทเพลงต่อกันมานะคะทาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของสามหัวใจนะคะเพลงนี้คุณชาญเย็นแขที่แนะนำมาจัดไปแล้วก็คนจนเป็นไงเป็นไงล่ะรับไม่ได้ไงมันถึงแต่เฮ้ยคนเราอะความจนกลัวคนขยันไงเราดูที่คนขยันไหมมีอาจารย์วันชัยบอกว่าผู้หญิงที่จะเลือกผู้ชายนะถ้าหากว่าไม่รักแม่อย่าไปเลือกไอ้คนที่ไม่รักแม่เนี่ยคือให้ตัดไปเลยเพราะอะไรขนาดแม่ยังไม่รักอ่ะและความรับผิดชอบตัวเราอ่ะเขาจะมีขนาดไหนนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกต่อกันมาบอกต่อ แต่บางคนบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมีก็มีไปก่อนเถอะมันหายากตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงใช่แล้วสิค่ะพี่พรสวรรค์ลูกพรหมค่ะซึ่งจะไปร้องในงานนี้ด้วยนะคะไม่เคยเห็นตัวจริงใช่ไหมคะเคยได้ยินเพลงใช่ไหมคะต้องถามคุณผู้ฟังใช่แล้วสินี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังแบบสดๆกันแล้วก็มีจักรยานคนจนค่ะพี่แอลยอดรักสลักใจไม่ได้มานะคะพี่แอลนี่มาไม่ได้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานวันที่11พฤษภาคมวันเพลงลูกทุ่งไทยนะคะก็ใครที่สะดวกที่จะไปร่วมทำบุญกันก็พิธีกันก็ไปตั้งแต่9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าซึ่งศิลปินรุ่นครูบาอาจารย์ก็จะมีแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะพี่ละอองดาวโสธรบุญพี่พนมไพรลูกเพชรพี่กังวานไพรลูกเพชรอาแมนเนรมิตรค่ะพี่โคสิทธิ์นพคุณนะคะถ้าจะเปิดเพลงทั้งหมดนี้ก็ไม่ทันเพราะว่าอย่างอาแมนเนรมิตรเนี่ยก็จะเป็นราชาเพลงลำวงนะคะสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีอาชัยเมืองสิงห์ค่ะอาชัยชนะบุญโชติครูนครถนอมทรัพย์ค่ะคุณพี่ดุสิตดุริยศักดิ์ค่ะพี่ภูสิทธิ์ผู้สว่างพี่สมาทองคำพี่พรสวัสดิ์ลูกพรหมพี่จิรพันธ์วีรพงศ์พี่จิรยาชินพันธ์พี่สดใสรุ่งโพทองพี่ยงศรชัยเมฆวิเชียนครูดอยอินทนนท์ค่ะแล้วก็อาจารย์ไพฑูรย์ขันทองนะคะแล้วก็มาศิลปินรุ่นกลางยุคกลางก็จะมีพี่ทศพลหิมพานต์รุ่งสุริยาดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณสุพี่สุพรรณสันติชัยค่ะเกษมคมสันสายยาลายไทยพรชัยวรรณศรีศรีพรายไทยแท้ค่ะพี่ขออนุญาตเป็นรุ่นพี่นะคะแล้วก็น้องสลักจิตค่ะน้องโอ่งไปนะคะน้องหนิงแล้วก็มีพี่พจมานพิมพ์จันทร์พี่หนุ่มรังสีเสรีชัยค่ะทราจันทธีรวรรณทันทิพย์ค่ะเป็นนภานุมุกดามาศมีน้องใบเฟิร์นไปด้วยสายป่านปานชีวาผักบุ้งหิมพานต์นี่คือเด็กรุ่นลูกที่จะสืบสานบทเพลงลูกทุ่งต่อไปนะคะใครที่จะไปก็เรียนเชิญนะคะที่อยู่ที่วัดรางหมันกำแพงแสนนี่เองพิธีเราก็เริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าไปเรื่อยๆเลยแล้วแสดงดนตรีก็จะเป็นช่วงกลางวันช่วงถวายเพลงพระเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มแสดงกันเลยลูกทุ่งเต็มรูปแบบดนตรี9ชิ้น8 9ชิ้นตรงนี้เลยแน่นมากและเครื่องเสียงจากพี่ออส 4S นะคะที่จะได้ฟังเพลงลูกทุ่งแบบเพราะๆกันด้วยเครื่องเสียงที่มีคุณภาพนักดนตรีที่เตรียมโน้ตไว้ทั้งหมดเล่นแบบแน่นมากนักร้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะร้องเพลงให้ทุกคนได้มีความสุขและระลึกถึงเรื่องราวของความเป็นลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งไทยแท้ตรงนี้นะคะก็ใครที่ว่างก็เรียนเชิญนะคะทาอยากจะบอกว่าการจะรวมตัวศิลปินนี่คือบางส่วนเท่านั้นเองนะคะหลายๆคนที่ติดภารกิจนะคะอย่างพี่เรียมโทรไปก็บอกมาไม่ไหวนะคะแม่ชียุพินแพรทองอยากจะให้มาร่วมงานแม่บอกว่าตอนนี้แม่กลับวัดแล้วลูก ก็เลยไม่ได้มานะคะแต่ก็ส่งกำลังใจส่งใจมาให้เราสำหรับรุ่นครูบาอาจารย์เราก็จะได้มีโอกาสกราบท่านด้วยนะคะรุ่นใหม่รุ่นยุคกลางที่หลายๆคนคิดถึงก็จะได้มาร้องเพลงให้ฟังกันแบบสดๆไปฟังนักร้องรุ่นนั้นกันค่ะว่าคุณภาพเขาสุดยอดกันขนาดไหนนะคะบอกได้เลยว่าคุณภาพขับแก้วจริงๆนะคะส่วนหลายท่านที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนสบายๆค่ะพี่สนมว่าแต่งตัวยังไงสบายๆก็ไปทำบุญนะคะใส่ไปทำบุญเรียบๆง่ายๆนะคะก็ไม่ได้ต้องใส่ชุดฉาดเนาะเพราะเราจะไปทำบุญกันแต่ก็เอาใส่สบายๆเพราะว่าเราเล่นกลางแจ้งเนาะและเป็นช่วงกลางวันด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวเพลงนี้ค่ะที่ขอมาทำให้ฟังอีกสักหนึ่งเพลงก็เป็น
ลูกทุ่ง

0: ิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแต่ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000

0: ยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
1: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
0: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยสิรินทรานิยากร
5: ตื่นเต้นค่ะจะถึงวันที่11พฤษภาคมนี้วันลูกทุ่งไทยวันเพลงลูกทุ่งไทยค่ะเพลงวันเพลงลูกทุ่งไทยนะคะที่เราจะได้เจอรุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็รุ่นน้องๆที่จะได้รวมและที่สำคัญคือได้เจอแฟนๆที่ชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งอย่าลืมเจอกันที่วัดรางหมันนะคะเริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าถวายเพลงพระเสร็จก็ชมดนตรีกันเลยแบบเต็มรูปแบบหางเครื่องเต็มเวทีดนตรีพร้อมมากเครื่องเสียงสุดๆนะคะเอาล่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันนะคะบทเพลงนี้ไม่รู้จะร้องบนเวทีหรือเปล่าแต่ที่นี่ร้องให้ฟังตรงนี้ก่อนก็แล้วกันจะขอก็รีบขอค่ะร้องมา40กว่าปีแล้วคุณฟังร้องไปเรื่อยๆมีความสุขมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่พี่แท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะใครค้าขายอะไรตรงไหนเงินทองไหลมาณชาลิตี้แห่งๆรวยๆทุกคนค่ะเดี๋ยวเพื่อนอ้อยดูแลค่ะดูแลคุณฟังต่อนี่มาแล้วนะคะทาลาไปแล้วค่ะเดี๋ยววันอังคารเราจับกลับมาเจอกัน10โมงเช้าสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่าย

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรอัจฉริยะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์และมีการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันได้แก่ความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์พร้อมเสนอให้จัดทำข้อตกลงด้านการค้าข้าวเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลพบตร.สั่งกำชับรองสำราญเร่งล้างบางขยายผลคลังแสงมรณะจีนเทาลั่นห้ามใช้ไทยเป็นฐานก่อภัยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ขยายผลจากเหตุการณ์2คนจีนขับรถพลิกคว่ำตรวจพบปืนพกสั้นนำไปค้นย่านบางละมุงเจออาวุธสงครามเสื้อกรอกติดระเบิดพร้อมระเบิดพีชีพในพื้นที่นาจอมเทียนก่อนนำกำลังตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และภายในบ้านดัดแปลงเป็นคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีดังกล่าวให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วโดยให้สืบสวนขยายผลเรื่องตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรและจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์กับใครอย่างไรอะไรบ้างบัญชีและเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรโดยให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาดพร้อมรายงานให้ทราบความคืบหน้าผลจนกว่าจะดำเนินคดีทั้งขบวนการนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยปฏิบัติการด้านการข่าวและเอ็กซเรย์ทั้งตัวคนต่างด้าวและที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกร้านค้าจังหวัดลำพูนแห่เพิ่มสต็อกสินค้ารับไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูนทั้งอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้และอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งมีการเตรียมพร้อมรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้โดยพบว่าหลายร้านค้าปลีกมีการสั่งสินค้าเพิ่มสต็อกในโครงการดังกล่าวรวมทั้งมีการพูดคุยในกลุ่มชาวจังหวัดลำพูนทั้งชาวสวนผลไม้ชาวบ้านพนักงานโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านและในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังรอการมาถึงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต่างยินดีที่จะได้จับจ่ายในราคาราสินค้าราคาถูกของโครงการมาช่วยแบ่งเบาค่าสินค้าต่างคนต่างทำการค้าก็คาดหมายในลักษณะเดียวกันว่าการค้าจะคึกคักขึ้นขายสินค้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อโครงการนี้มาถึงเจ้าของร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะมาร้านค้าเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อชอบใช้ไว้แล้วเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าอีกหลายรายการได้เตรียมไว้ถึง50หรือได้เพิ่มสต็อกไว้มากกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิต

0: นติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้
3: โทร02-513-5251
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
6: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
11: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่างผ้าไหมหยกดอก
12: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
14: เราไปเล่นปิดวิกตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าตามเป็นส่วนใหญ่กระท้อนจะไปเล่นตามงานวัดนะคะแล้วก็งานประจำจังหวัดแล้วก็ปิดวิกเป็นงานแบบว่าที่แบบล้อมรั้วน่ะแล้วคนก็จะดูแบบเยอะมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกระท้อนเนี่ยค่าดูประมาณ60บาท40บาท60บาทจะต้องลงไปเลขคู่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันทอนตังง่ายมันใช้แบงค์20แล้วเวลารับค่าตัวทีเราก็จะรับกันเป็นปี๊บค่ะเพราะว่าเขาจะยกมันปิ๊บปิ๊บขนมปังเห็นไหมที่มันเป็นใสๆตรงกลางอ่ะแล้วมันจะเป็นปิ๊บเขาเวลาเขาจัดปิดวิกเนี่ยเขาก็จะเอาเงินอ่ะใส่ปิ๊บ ใส่ปี๊บลงไปแล้วพอเอาเงินใส่ปี๊บเสร็จถึงเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็จะแกะปี๊บมานับเงินค่าตัวกันในสมัยนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่แหละเป็นบรรยากาศแบบว่าพูดถึงทีไรก็อดอมยิ้มไม่ได้นะคะแล้วก็อดนึกถึงภาพความสนุกสนานในวัยรุ่นของพี่อ้อยไม่ได้ตอนนี้มันกลับมาอีกรอบนึงแล้วนะคะวันที่16เดือนนี้16พฤษภาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะคะก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตโลกดนตรีรีเทิร์นนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจัดที่ฟินิกที่เป็นพันทิปเก่านะคะมีศิลปินที่ไปร่วมงานเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า70ฟาเบอร์นะคะที่เคยขึ้นลานโลกดนตรีเยอะมากนะเพื่อนๆนะคะจะร้องได้คนละเพลงเท่านั้นแหละเพราะว่าศิลปินเยอะมากคนไหนสนใจสามารถไปหาข่าวสารแล้วก็ไปเจอกันได้นะคะก็จะมีอุ๊ยอาอิสอาจีสุนทรสุจริตฉันมีจิ๊บลอดอมีนูโวมีไมโครมีบิลลี่โอแกนมีอ้อยกระท้อนมีสิรินทานิยากรมีพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจอุ๊ยเยอะมากค่ะคนไหนเคยขึ้นลานนักดนตรีส่วนใหญ่จะไปกันทั้งนั้นนะคะเป็นการรวมศิลปินในยุค80-90มารวมกันนะตรงนั้นใครที่อยากไปย้อนระลึกถึงความบรรยากาศเก่าๆแล้วก็นึกถึงตอนลานโลกดนตรีที่แบบบรรยากาศสนุกๆแบบนั้นนะสามารถไปได้นะคะสามารถไปได้พี่อ้อยจำไม่ได้ว่ามันรายละเอียดมันอะไรยังไงนะคะแต่ตอนเนี้ยพี่อ้อยจะไปซ้อมซาวกับไปซ้อมดนตรีกับศิรินทราในวันที่12นะคะแล้วก็วันที่16อ่ะเล่นจริงนะคะก็อยากให้หลายๆคนไปดูกันเพราะว่าการที่ศิลปินเหล่านี้จะมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้อ่ะมันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายแล้วก็รายได้ส่วนนึงเนี่ยเราก็เอาไปให้กับโรงพยาบาลเทคโนโลยีเจ้าคุณพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะเป็นโรงพยาบาลแถวนั้นอ่ะเขาเพิ่งสร้างโรงพยาบาลเสร็จอาจจะยังขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เอารายได้ส่วนนี้ไปบริจาคช่วยเหลือนะคะคนไหนสนใจก็สามารถไปเจอกันได้นะคะวันนี้ในเรื่องของเดี๋ยวพี่อ้อยมาพูดในพาร์ทที่2ดีกว่าเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้จบแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันที่022481366เหมือนเดิมทุกอย่างเลยอยากคุยอะไรอยากเล่าอะไรหรือมีอะไรต่างๆที่ติดค้างอยู่ในใจอะไรเงี้ยอยากจะพูดอยากจะคุยสามารถได้ค่ะตามรหัสลับที่เราบอกกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนค่ะ

0: ็น3เพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังไว้นานแล้วนะคะ Make in Thailand ก็คือพูดถึงเรื่องราวของของกินของใช้ของอะไรที่เราเป็นโอท็อปที่เราผลิตได้ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลินี่ก็มีชื่อเสียงของไทยเหมือนกันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนี่ก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะมันมีวัฒนธรรมประเพณีซ่อนอยู่แล้วก็มีภาพความสวยงามนะคะที่เราได้ไปพบไปเจอเนี่ยก็สวยงามจริงๆนะคะพี่อ้อยก็ไปเดินทางไปร้องเพลงในหลายๆประเทศนะคะวัฒนธรรมมันก็แตกต่างกันแต่ว่ารักประเทศไทยที่สุดแล้วก็กลับมาทีไรเราก็มองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันสวยที่สุดพี่อ้อยไปมาลดีฟมานะคะก็เขาบอกว่าท้องทะเลของมาลดีฟเนี่ยใสสะอาดและสวยที่สุดแต่พี่อ้อยไปฝั่งอันดามันริเป้เนี่ยพี่อ้อยก็ว่าของเราสวยมากนะสวยมากไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะน้ำทะเลก็ใสนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแบบนี้เราไม่ควรหยิบอะไรออกมาจากธรรมชาติหรือเราไม่ควรทำลายธรรมชาติโดยการทิ้งขยะหรือสิ่งของต่างๆที่เรากินเราใช้เราข้ามไปตรงจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ถุงใส่อะไรตามสถานที่ที่เขาให้ทิ้งดีกว่านะคะเพราะถ้ามันไหลลงไปในทะเลแล้วมันเกิดมันไม่ใช่แค่คุณถ้ากุดคุณทำคนเดียวอะมันอาจจะพวกเราอาจจะตามเก็บได้แต่ถ้าเกิดทำหลายๆคนอะมันจะทำให้เยอะมากขึ้นแล้วสัตว์ทะเลมันส่งผลกระทบหมดค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่ทำดีกว่านะคะเราเก็บกลับมาข้ามมาอีกฝั่งนึงหรือมีถังขยงถังขยะทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยพี่อ้อยว่ามันจะน่าอยู่มากกว่านี้มากขึ้นนะคะแล้วทะเลเราก็ยังสวยอยู่ภูเขาเราก็ยังงดงามอยู่นะคะหินแต่ละก้อนมันก็ยังอยู่ที่เดิมแบบนั้นให้มันสวยอยู่แบบนั้นในแบบของมันนะคะทักทายเพื่อนๆที่มาทาง Facebook Live ของ LTM FM 95ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางปลาพ่อค้าหรือคุณลำดวนนะคะหรือว่าคุณอะไรเนี่ยมีคนขอเพลงลูกทุ่งมาแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งบอกว่าพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตนะช่วงนี้ตอบให้แทนหมดเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวข้อความหายไปบอกพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตอยู่นะตอนนี้ขอเพลงอื่นมาเนี่ยคุณอะไรนะสุอะไรเนี่ยสุพัฒใช่ไหมสุพัฒอะไรป่ะสุภวิทย์คุณสุภวิทย์บอกว่าช่วงนี้พี่อ้อยเปิดเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมขอบคุณคุณสุภวิทย์มากเลยนะคะอุตส่าห์มาตอบแทนจริงๆพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตในวันเสาร์10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าขอเพลงลูกทุ่งมาไม่ได้เปิดให้นะคะเพราะว่าเป็นแต่ละช่วงของคอนเซปต์ของแต่ละช่วงนักจัดรายการดีเจแต่ละท่านเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะก็ฝากเอาไว้ลองดูให้ถูกช่วงนะคะสวัสดีคุณจรูนด้วยสวัสดีหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่อ้อยไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเนื่องจากว่าโทรศัพท์เข้ามาเป็น10-20สายหรือว่าเราไม่ได้คุยกันนานหรือเปล่าคุยนะก็คุยอยู่นี่นะทำไมวันนี้ถึงแบบเยอะมากขนาดนี้เอาสายแรกมาก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะรอนานสวัสดีค่ะคุณประจวบ
1: ฮัลโหลครับ
0: คุณปูนใช่ไหม
1: ชื่อปูนครับนิกเนมปูนแต่คนประจวบ
0: อำเภอปราณบุรีคุณปุ่นเขาเขียนคุณปูนปุ่นมันต้องไม่เอกด้วยนะ
1: ปุ่นนะเกิดท้องคำญี่ปุ่นนะเจแปนนะ
0: เจแปนนะ
1: เจแปนผมเกิดสองปีต่อ2488อ่ะ
0: 2488อุ้ยคุณปุ่นอายุเท่าไหร่คะตอนเนี้ย
1: 81แล้วครับ
0: อุ้ยเสียงยังแบบว่าแข็งแรงอ่ะ
1: ก็เคยคุยกับมาดามหลายเดือนที่แล้วก็คุย
0: หรอแข็งแรงค่ะเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วตอนนี้
1: ตอนนี้เป็นข้าราชการเกษียณไง
0: หนูขอเรียกพี่ปุ่นแล้วตอนนี้พี่ปุ่นทำอะไรอยู่ประจวบอ่ะจ๊ะ
1: ก็อยู่บ้านตัวเองครับปลูกต้นไม้เลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเพลินดี
0: แล้วเลี้ยงตัวเองด้วยไหมอ่ะ

0: คนตัวเลี้ยงดิ
1: เลี้ยงแมวเลี้ยงหมา
0: ตัวเองไม่จะเลี้ยงไงเลยก็เรียกอัตตาหิอัตโนนาโถไงตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน
1: อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ
0: แล้วกรุงเทพฝนตกไหมครับเนี่ย
1: ตกค่ะตกค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ตกนะคะแต่เมื่อวานในช่วงเย็นๆมีตกคือตกสลับไปสลับมาก็ยังไม่รุนแรง
0: สปานบุรีตกตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่ง
1: อ๋อเหรอคะ
0: อากาศเย็นสบายไม่
1: ชุ่มฉ่ำไม่ร้อนนะคะขอเพลงนางงามตู้กระจกของคุณเทียรี่เมฆวัฒนา
0: ครับ
1: ทำไมอยากฟังเพลงน
0: ี้เทียรี่เมฆวัฒนาครับ
1: ทำไมอยากฟังเพลงนี้คะ
0: ก็ชอบสิมันเคยมันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเพลงนี
1: ้แต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปในสถานที่แบบนั้นใช่ไหมเคยไหมตอนเป็นวัยรุ่นเคยไหม
0: ตอนเรียนอยู่กรุงเทพผมไปดูครับผมเจ้าคุณเทียนถวายไง
1: อ
0: ัน
1: แน่ไปดูเฉยอ่ะ
0: ไปดูด้วยไปดูตอนนี้เจ้าแอดคาราบาวยังวัยรุ่นอยู่แอดก็เรียนอุเทนนะ
1: ค่ะ
0: แอดนี่ก็เรียนอุเทนแต่ไทยไปจบฟิลิปปินส
1: ์ค่ะ
0: มีศักดิ์หน้าคาราดไม่ก็อุเทน
1: เห็นไหมหลายๆคน
0: ดาราหนังไอ้นี่ที่เพิ่งตายไปชื่ออะไรล่ะเป็นพระเอกหนังอ่ะ
1: ไพโรจน์สังวิบุตรสมบัติเวทีนี
0: ก็จบอุเทน
1: อุเทนถวายนี่ก็มีคนดังๆอยู่หลายคนนะ
0: ผู้เยอะเลยครับ
1: มัน
0: มีคนแล้วรับราชการรปช.ที่ผมอยู่เนี่ยจบอุเทนเยอะเลย
1: ค่ะพี่ปุ่นเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่ปุ่นจะมอบให้ใครไหมอ่ะ
0: พิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายแล้วก็มาดามอ้อยด้วยนี่แหละ
1: มาดามเป็นมาดามแล้วนะ
0: ขออนุญาตเรียกมาดามไง
1: ขอบคุณมากพี่ปุ่นอุ้ยสมพรปาก
0: พูดรับสายนี่รับสายด้วยนะ
1: ที
0: ่ว่า
1: น้องเมย์ค่ะวันนี้น้องเมย์อยู่นะคะหลังใหม
0: ่น้องเมย์ค
1: ่ะค่ะได้ได
0: ้ค่ะให้ทุกเสียงทุกสายนะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ปูน
0: ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะ
1: โอ้ยสาธุเช่นเดียวกันค่ะพี่ขอให้สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยากทำอะไรก็ได้ทำเนาะ
0: มันทำบุญไว้ด้วยมาก
1: ๆจ้ะ
0: ผมเนี่ยวันที่28เมษายนทำไมรับราชการนะผมเคยเข้าไปรับราชทานเลี้ยงที่ในพระราชวังไกลกังวลนะ
1: อ๋อค่ะ
0: เป็นวันที่ในหลวงเดชพ่อรอเก้ากับเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์อภิเดชครบรถนะ
1: อ๋อค่ะ
0: เนี่ยผมก็ได้รับเชิญก็ไปเลี้ยงในนั้นเพราะบางเรื่องผมนามสกุลพระราชทานด้วยไงนามสกุลผมทัศนะภักดีอ่ะ
1: อ๋อค่ะโอ้ยพี่ถือว่าพี่โชคดีมากเลยนะได้อยู่ในยุคสมัยของท่านจนแบบว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเนาะ
0: นี่ตอนนี้ผม3แผ่นดินแล้วนะ
1: 3แผ่นดินแล้วยังอยู่ให้ครบ4นะพี่อยู่ให้ครบ4
0: โอ้ยอยู่ระบบองค์ทีปังกรรอ11นะ
1: คือ
0: ระ
1: บบก็4อยู่ให้ครบ4แผ่นดินนะพี่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ่นสวัสดีค่ะ
0: โชคดีนะครับ
1: โชคดีเช่นเดียวกันค่ะนี่ราคาบางทีคนเรามีอะไรที่เขาเรียกว่าอดีตที่น่าจดจำนะคะก็จะมักจะมาเล่าสู่กับคนที่อายุพอๆกันแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เด็กๆ เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยคุยกันเรื่องอดีตเขามักจะคุยกันเรื่องอนาคตแต่พวกใครที่คุยเรื่องอดีตให้รู้ตัวไว้ค่ะว่าแก่ค่ะ นะมันเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะคะเอาอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณตั้มสกลนครคุณตั้ม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: สวัสดีค่ะคุณตั้มทำอะไรอยู่สกลนคร
2: ก็ทำสวนยางพาราครับผม
1: ยางพาราที่สกลนครก็มีใช่ไหมทางอีสานก็มียางเยอะใช่ไหมของเราเองหรือว่าเรารับจ้างทำคะ
2: ของเราเองครับ
1: อ๋อเป็นของเราเองมีเยอะไหมย่ามีกี่ไร่อ่ะ
2: สิบไร่ครับผม
1: อ๋อมีสิบไร่แล้วตอนนี้ยางราคาดีไหมคะ
2: 36-37เนี่ยครับ
1: โอ้36-37เนาะสมัยก่อนเนี่ย100กว่าบาทเน
2: าะใช่ครับผมก็ทำอยู่100กว่าบาทนะ
1: ตอน140อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ครับ
1: ตอนนั้นแบบคนตัดยางนี่แบบว่าพอจะมีสตุ้งสตางค์เก็บกันมั่งเนาะโอ้ตอนนี้ลดเหลือ30กว่าบาทนี่แบบไหวไหมคุณตั้มไหวไหม
2: ไหวครับ
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวว่ะเน
2: า
1: ะ
2: ครับตอนแรกก็ซ่อมรถอยู่ศูนย์บริการครับ
1: ค่ะ
2: มาออกก็มากินยาง
1: แล้วยังไงถึงออกมาทำสวนยางพาราล่ะคะ
2: โอ้มันก็มีปัญหากันเรื่องบ้านครับผม
1: เราก็เลยคิดว่าเรากลับบ้านทำมีที่นาอยู่แล้วเราก็ทำของเราเองดีกว่า
2: ครับผมมันใช้เยอะเลย
1: แต่มันก็เหนื่อยนะแต่มันก็เหนื่อยมันใช้ร่างกายเยอะอ่ะ
2: ใช่ครับผมใช้แรง

0: ขยันก็ได้เยอะขี้เกียจก็ได้น้อยอันนี้มันของเราเองอะเนาะ
1: คร
0: ับ ถูกไหมคุณตั้มคุณตั้มอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ย
1: ผม49แล้วครับพ.ศ. 20
0: เป็นยังเป็นน้องคุณตั้มค่ะคุณตั้มขอเพลงรักเรือล่มของพี่นิกนิรนามมาทำไมอยากฟังเพลงนี้อะคะ
1: ใช่ครับขออันน้องเมย์ขอให้ครับ
0: เอาน้องเมย์อยากฟังเหรอไม่ใช่คุณตั้มอยากฟังเองเหรอ
1: ครับน้องเมย์ขอให้
0: เอาดูสิเชื่อตามน้องเมย์ขอคือไม่คืออย่างนี้บางทีน้องเมย์เนี่ยใครโทรเข้ามาเนี่ยน้องเมย์ก็จะกระจายศิลปินให้ไงสมมติว่าขอไอแอดคาราบาวไปแล้วเขาก็ไม่อยากให้ขอคาราบาวซ้ำเขาก็อยากให้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจะได้ฟังหลากหลายไงคะน้องเมย์ก็เลยเป็นช้อยให้เลือกให้คุณตั้มเลือกแต่ก็ดีแหละเพราะว่าพี่ก็อยากฟังเพลงนี้เหมือนกันนะคะรักเรือล่มของคุณนิกนิรนามเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังคุณตั้มจะมอบให้ใครไหมคะ
1: คร
0: ับ มอบให้ใครไหม
1: มอบให้น้องเมย์ครับกับพี่ไอ้กระทำ
0: อื้อหือแปลหวานเราอ่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะฟังไปด้วยกันนะคุณตั้มนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: นะคะโอ้ขอให้น้องเมย์อ่ะโอ้ยเอาสิเธอมาเห็นน้องเมย์น้องเมย์จะต่อยตาแตกนะ พูดเล่นน้องเมย์เขาจะห้าวๆนิดหนึ่งนะอ่ะสวัสดีค่ะคุณเจิด
2: สวัสด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะคุณจะอยู่สุโขทัย
2: คร
0: ับ ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
2: อ๋อผมขับรถอยู่ครับแต่ผมจอดแล้ว
0: อ๋อจอดแล้วใช่ไหมอยู่สุครับ
2: ผมมีสตอรี่ประมาณ2นาทีพี่อ้อยช่วยบอกว่าผมเป็นคนกวนไหม
0: อ่ะ
2: เดี๋ยวผมคือผมเคยจ้อยแล้วผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมมีรีเบล500ผมชอบออกไปเที่ยววันหยุดแต่แฟนเขาบอกร้อนไม่ไปวันหนึ่งเราไปต่อไม่ได้เขาไม่มีแฟนแล้วเขาแฟนเขาขี่ฮาร์เลย์เขาก็ออกทริปกับแฟนบ่อยแล้วซอยผมก็ซอยแฟนอยู่ด้วยกันเราเจอกันเราได้บอกว่านั่งบนฮาร์เลย์อ่ะมันไม่ร้อนหรอยิ้มธรรมชาติเลยดิอย่าฝืนยิ้มดินั่งมันร้อนก็ร้อนดิดีเราก็เจอเขาแล้วก็บอกว่าเรามันแค่หนุ่มชุมชนมันสู้เสียละทองได้ไงอะไรแบบเนี้ย
0: ไ
2: ม่ไหวผมเป็นคนกวนไหม
0: กวนว่ะคืออย่างงี้คืออย่างงี้มันประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่านั่งรถอะไรเข้าใจป่ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่รถค่ะประเด็นอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนนะรถมันเป็นปัจจัยประกอบเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ว่านั่งฮาร์เลย์แล้วมันเย็นแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์เวฟของเราแล้วมันร้อนหรอกมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ยี่ห้อหรอกมันเกี่ยวที่ว่าใจเขาไม่อยู่แล้วอะต่อให้คุณล้างยังไงคุณต่อให้คุณมีฮาร์เลย์เขาก็ไม่อยู่ค่ะ
2: ใช่อันนี้ผมก็รู้ไงแต่ผมก็พยายามแบบบางทีผมไม่ยอมจบเองผมเข้าใจแล้วพี่บางทีผมก็ไปส่องเฟซแล้วก็บล็อกเอ้า
0: ไม่ได้คุณเจิดต้องจบต้องวางนะคะในเมื่อเขามีชีวิตใหม่ไปแล้วถ้าเราคิดกับเขาในทางที่ดีนะสมมติว่าเรารักเขาอะนะคิดในทางที่ดีก็คือเขาอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเราแล้วก
2: ็
0: มันไม่ต้องครอบครองก็ได้อะแล้วก็ก็ดีใจด้วยเว้ยเพื่อนมีแฟนดีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำให้ใจเราสงบมากกว่า
2: ใช่ผมเพราะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1ด้วย
0: นั่น
2: แ
0: หละสิ
2: มันคงนานไปอะคร
0: ับ มันเป็นความใกล้ชิดจากความเป็นเพื่อนมาก่อนไงบางทีเราจะคุยอะไรกันมันก็เหมือนแบบเพื่อนมันอาจจะไม่มีอารมณ์หวานแหววมากมายหรือโรแมนติกอะไรเงี้ยบางทีผู้หญิงต้องการอะไรแบบนี้เหมือนกันบางช่วงนะบางช่วงอารมณ์นะเข้าใจยากอ่ะผู้หญิงเป็นคนอะไรที่เข้าใจยากฉันรู้เพราะฉันเป็นผู้หญิง เอาขอเพลงน้ำตาหอยทากของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญมาทำไมอยากฟังเพลงนี้
2: ให้แฟนเก่านะครับ
0: ให้แฟนเก่า
2: จากแล้วแล้วก็ให้เขามีความสุขแหละครับผม
0: แล้วตอนนี้มี
2: คนนี้แหละ
0: แล้วตอนนี้มีแฟนใหม่ไหม
2: ไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ละครับผมอ่านในหนังสือธรรมะอ่านแล้วไม่ค่อยสนใจแล้ว
0: คือมีแก่นของชีวิตตัวเองแล้วว่าตัวเองจะไปทิศทางไหนมีที่ยึดเหนี่ยวหัวใจ
2: ใช่ครับและอย่างนึงถ้าเราไม่พร้อมจะมีใครเราอย่ารับใครมาเพื่อมาทำร้ายเขาเลยดีกว่า
0: โอ้โหไม่พระเอกมากเลยอ่ะจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แหละอย่าเอาใครมาทดแทนใครมันไม่ใช่
2: ใช่ครับ
0: อย่าหาความรักในช่วงที่เรากำลังว้าเหวเขาบอกแบบนั้นนะเราต้องหาความรักในช่วงที่เรากำลังพร้อมแล้วเราเต็มอิ่มแล้วแล้วเราค่อยมองหาอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อน
2: ครับแล้ววันนี้ดีใจมากครับที่โทรติดเพราะว่าผม ังเพลงมานานมากแล้วคร
0: ับค่ะค่ะฟังแต่เพลงแต่ไม่ได้คุยใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วผมชอบพี่อ้อยชอบศิลปินทุกคนเหมือนเราแบบเป็นญาติกันนะเราอยู่มาได้ถึงกันมาน
0: านเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ถ้าศิลปินท่านไหนจากไปแล้วก็เหมือนเราแบบใจเสียเพราะคือมันผูกพันนะครับคนสมัยก่อนเราจะฟังอะไรเราก็มีพวกนี้แหละครับ
0: ค่ะ
2: เราไม่มีโซเชียลแบบนี้
0: อืมใช่ยินดีด้วยค่ะที่ได้พบญาติที่ตามหากันมานานแล้วนะคะเราตามเจอแล้วตอนนี้นะคะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ ค่ะวันหลังโทรมาพูดคุยใหม่นะคุณเจิดนะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะเนื่องจากว่าโอ้โหแต่ละคนก็คงจะแบบอึดอัดอยากจะระบายบางทีการที่เราเป็นนักฟังที่ดีนะคะก็สามารถบำบัดคนได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าบางทีเขาอยากจะพูดอะไรแล้วมันอยู่ในใจหมื่นล้านคำแล้วไม่สามารถพูดออกมาได้เนี่ยพอเขาได้พูดออกมาแล้วเนี่ยเขารู้สึกเพลงรดในช่วงนี้ก็คือนางงามตู้กระจกนะคะของอาร์เทอรี่เมฆพัฒนาและตามมาด้วยรักเรือล่มของพี่นิกนิรนามและตามมาด้วยน้ำตาหอยท่าของน้ำหมูพงเทพกระดวนชำนาญยาวไปเลยจนปิดชั่วโมงนี้ไปเลยนะคะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
4: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมนทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มา

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกและ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สาวอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจรับหนึ่งในปืนของกลางหมิงเฉินซันเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบก.น.2จริงกรณีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขยายผลกรณีชาวจีนรถคว่ำจนได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดและปืนสงครามรวมทั้งระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากและยังพบเสื้อเกราะกันกระสุนสภาพถูกติดตั้งระเบิดซีโฟและยังมีระเบิดถูกติดตั้งระบบพร้อมใช้งานคล้ายกับระเบิดพลีชีพจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอพยพชาวบ้านในละแวกดังกล่าวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากหวั่นเกิดอันตรายมีรายงานภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมมีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษมีการสะสมอาวุธอาทิปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกระสุนปืนจากการตรวจพบผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นทอดที่3ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของใครของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรล่าสุดตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินซันออกจากห้องคุมขังมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนควบคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยาส่วนการควบคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบควบคุมตัวไปส่งศาลจังหวัดพัทยาหลายนายโดยมีรถตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำหน้าและปิดท้ายนอกจากนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปยังสภ.นาจอมเทียนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและความคืบหน้าการขยายผลรัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี58ถึง68พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาบาพิเนมยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตรายื้อยาสูงกว่า170และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญความเสี่ยงจะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ 35-45 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรลดกินการกินยาปฏิชีวนะและควรให้กินครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการดีขึ้นรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดี
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95

0: 5.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
8: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
9: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
10: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
11: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค่ะนอกจากนี้ในระยะต่อไปรัฐบาลก็ยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันมีผู้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่พาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูความคืบหน้าเหยื่ออาจารย์อมแก้กรรมนะคะซึ่งข่าวนี้ก็มีมาสัก 2-3 วันแล้วแต่มีการตามกันต่อเนื่องจากมีเหยื่อมาร้องทุกข์เพิ่มเติมค่ะโดยวันนี้มีผู้เสียหายอาจารย์อมแก้กรรมโผล่เพิ่มนะคะผู้เสียหายวัย18ปีเท่านั้นเองค่ะมาร้องที่สายไหมต้องรอดโดยมีการแฉว่าถูกอาจารย์แก้กรรมเรียกเข้าห้องพูดจาลวนลามก่อนจับอวัยวะเพศแล้วก็หลังจากที่เป็นข่าวดังนะคะทางแม่ของผู้เสียหายก็เลยมาที่เพจสายไหมต้องรอดมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเหตุเกิดกับลูกชายในลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายคนอื่นๆนะคะโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68ขณะเดินทางไปทำธุระที่ภาคเหนือกับพ่อแล้วก็แม่เสร็จจากธุระค่ะแม่เห็นว่าอาจารย์คนดังกล่าวมีชื่อเสียงในโซเชียลก็เลยอยากจะแวะไปปรึกษาอาการปวดหลังนะคะแต่หลังจากอาจารย์พูดคุยอาการของแม่เพียงเล็กน้อยอาจารย์กลับให้ความสนใจกับตัวลูกชายค่ะก่อนจะเรียกลูกชายไปนั่งใกล้ๆแล้วมีการพูดจาเชิงลวนลามข้างหูจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเที่ยงอาจารย์ก็ให้พ่อแม่ออกไปทานอาหารด้านนอกนะคะแต่ให้ตนนั้นกินข้าวอยู่กับอาจารย์เพียง2คนจนกระทั่งหลังกินข้าวเสร็จนะคะอาจารย์ได้พาตนเข้าไปในห้องกอดโดยให้นั่งสมาธิ5นาทีจากนั้นก็เริ่มพูดจาลามกอนาจารเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็พูดถึงเรื่องสุนัขตัวนี้น่ารักไหมมีท่าไหนอะไรยังไงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่น้องคนนี้เขาพยายามจะอธิบายให้ฟังว่ามีการลวนลามอย่างไรทั้งนี้ผู้เสียหายระบุว่าระหว่างที่อยู่ภายในห้องเนี่ยอาจารย์ยึดโทรศัพท์มือถือไปด้วยทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้หรือว่าบันทึกหลักฐานได้นะคะอีกทั้งยังมีการพูดจาแทะโลมนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยถกกางเกงขึ้นย้ำว่าโดยให้มีการที่บอกให้น้องเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับลักษณะทางเพศซึ่งน้องเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดแล้วก็ทำซึ่งตนอยู่ในห้องดังกล่าวเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนจะได้ออกมาในช่วงเย็นก็มีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ตอนอยู่ในห้องอาจารย์คนดังกล่าวนะคะบอกว่าตัวน้องเนี่ยชะตาขาดเป็นเคสเร่งด่วนเลยจะต้องมีการกระทำตามที่อาจารย์บอกมานะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ด้วยความที่น้องมีความกลัวนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นในส่วนแม่ผู้เสียหายบอกว่าหลังจากเดินทางกลับลูกชายก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังยอมรับว่ารู้สึกผิดและที่พาลูกชายไปพบอาจารย์คนดังกล่าวหมดศรัทธาทันทีที่ผ่านมาไม่กล้าแจ้งความเพราะไม่มีหลักฐานอีกทั้งวันเกิดเหตุพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หลายคนเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งก็เลยเกิดความหวาดกลัวค่ะแต่ภายหลังพบข้อมูลโซเชียลว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนอ้างว่าเจอพฤติกรรมเดียวกันก็วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่เข้ามาร้องทุกข์กับเพจสายไหมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังหลายจังหวัดช่วง 8-10 พฤษภาคมนี้จึงสั่งเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะทางด้านของภาคอีสานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาก็สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วรถที่สัญจรตามเส้นทางต่างๆต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาค่ะประกอบกับมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรทำให้รถที่สัญจรต้องชะลอความเร็วเคลื่อนตัวได้ช้าบางพื้นที่มีน้ำท่วมทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองส่งผลเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานกว่า1ชั่วโมงนะคะก็พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาถูกพายุพัดพังกว่า20หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายจุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนตัดต้นไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายค่ะ
1: มีเหตุยิงหนุ่มส่งพัสดุนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะตำรวจสภคลองหลวงและตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งปากซอยสุขสมบูรณ์หมู่9ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบกองเลือดกระจายเป็นจำนวนมากมีปลอกกระสุนปืนด้วยนะคะมีคนเจ็บที่ชื่อนายอนุรักษ์หรืออามีนอายุ24ปีบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มม.กระสุนเข้าหน้าท้อง2นัดไหล่ซ้าย1นัดขาซ้าย1นัดรวม3นัดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสอบปากคำแฟนสาวคนเจ็บให้ข้อมูลว่าแฟนหนุ่มทำงานขับรถส่งพัสดุก่อนเกิดเหตุเจมส์แล้วก็เต้โทรศัพท์มาชวนแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยไปจังหวัดหนองคายแต่ไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรก่อนจะเกิดการทะเลาะกันทางโทรศัพท์จากนั้นไม่นานค่ะเจมส์และเต้ขับรถ SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านเมื่อตัวและแฟนหนุ่มเดินออกจากบ้านเต้เนี่ยไปเปิดประตูด้านหลังฝั่งซ้ายลงมาคนเดียวแล้วบอกให้แฟนตนขึ้นรถแต่แฟนตนไม่ยอมไปก็เลยเกิดการโต้เถียงกันโดยเต้พยายามฉุดกระชากลากตัวแฟนของตนขึ้นรถไปนะคะแต่แฟนตนก็ถอยหลังหนีเข้าบ้านเต้ก็เลยชักปืนออกมายิงใส่แฟนของตน 3-4 นัดก่อนขับรถหลบหนีไปตรงนี้นะคะถ้าสำหรับแฟนตนเนี่ยไม่ก็มีอาชีพเป็นคนที่ขับรถส่งของพัสดุนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.คลองหลวงก็คาดนะคะว่าคนเจ็บและผู้ก่อเหตุ2คนเป็นเพื่อนกันค่ะปมเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดความขัดแย้งเรื่องใดและผู้ก่อเหตุมาชวนคนเจ็บไปจังหวัดหนองคายไปทำอะไรตรงนี้แหละจะต้องเร่งสืบสวนขยายผลแล้วจะต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่ะ
0: รัฐบาลชูระบบสุขภาพ One Health นะคะเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง 2568 พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาร์บาพิแนมหรือว่ายาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตราดื้อยาสูงกว่าร้อยละ70และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35ถึง45ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมั่นใจว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ไวรัสฮันตาได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสฮันตาดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีมากไวรัสตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวมีมานานแล้วและไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดแต่ก็จะต้องรอดูกันต่อไปและกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดพวกเรามีคนเก่งมากที่คอยเฝ้าสังเกตการเรื่องนี้มาตลอดขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเชื่อมโยงกับเรือสำราญ MVว่าขณะนี้มีผู้คนล้มป่วยทั้งหมด8คนแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน6คนและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีก2คนจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว3คนไวรัสฮันตาระบาดครั้งแรกบนเรือสำราญ MV Hondius เมื่อวันที่2พฤษภาคมขณะที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ150คนทั้งนี้นะคะมีผู้ที่เดินทางออกจากเรือไปก่อนหน้านี้34คน WHO ยืนยันว่าไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือเป็นสายพันธุ์ Andes ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานกับผู้ป่วยที่เริ่มแสดงอาการพร้อมประเมินว่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแถลงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะต้องเข้ารับการรักษาการคัดกรองทางการแพทย์ทันทีที่เรือไปถึงหมู่เกาะคานารีของสเปนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสฮันตาโดยจะมีทีมแพทย์และนักระบาดวิทยาเข้าประเมินอาการทุกคนบนเรือรวมถึงตรวจสอบประวัติการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้ขึ้นฝั่งขณะที่ชาวสเปนที่อยู่บนเรือ14คนถูกส่งไปกักตัวที่กรุงมาดริดแล้วค่ะด้านกลุ่มคนงานท่าเรือในเมืองเตเนริเฟ่เกาะใหญ่สุดและมีประชากรมากสุดของแคว้นคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนออกมาประท้วงต่อต้านการมาถึงของเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งมุ่งหน้าจากประเทศหมู่เกาะเคฟเบิร์ตมายังหมู่เกาะคานารีคาดว่าจะเดินทางไปถึงช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงบางส่วนกลัวว่าเชื้อนี้จะแพร่ระบาดบนเกาะขณะที่บางส่วนกังวลการมาถึงของเรือดังกล่าวจะทำให้พื้นที่การทำงานท่าเรือนั้นถูกปิดกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรือลำดังกล่าวก็ไปถึงเกาะแต่เนเรเฟไม่ได้เทียบท่าเรือโดยตรงแต่จะใช้วิธีท่อสมอบริเวณใกล้เคียงและใช้เรือลำเล็กทยอยรับคนจากเรือมาขึ้นฝั่งแทนซึ่งก็เป็นไปตามคำขอของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ความสบายใจของคนในท้องที่โดยรัฐบาลสเปนนะคะย้ำจริงๆแล้วการให้เรือเทียบท่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขแต่ก็ยอมปรับแผนตามคำขอของท้องถิ่นทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ยืนยันว่าความเสี่ยงต่อสาธารณะนั้นยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้การเตรียมความพร้อมท่าเรือของเรือกรานาดียาบนเกาะเตเนริเฟ่แคว้นคานารีได้เริ่มเตรียมพื้นที่รองรับเรือสำราญ MV Hondius ลำนี้แล้วค่ะ
2: ทรัมป์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พฤษภาคมเพื่อความสงบในช่วงรัสเซียจัดงานวันแห่งชัยชนะพร้อมทั้งตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนนายทรัมป์บอกว่าเขาอยากจะให้ระยะเวลาหยุดยิงยาวนานกว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทั้งรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนต่างเคยกล่าวหากันว่าละเมิดการหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศขึ้นเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าการพักรบครั้งนี้จะรวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมานานกว่า4ปีพร้อมย้ำว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ
1: หมดเวลาครบทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

12:21 นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะหลายจังหวัดก็เกิดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำให้น้ำท่วมขังและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายค่ะโดยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์ 039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0%หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cellหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
6: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
7: เนี่ยวันนี้มันเป็นอยู่ในมือของสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมเลยแต่เราทำข่าวดีเราอยากทำข่าวดีๆค่ะแต่คุณเคยได้ยินไหมคะว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียเงิน นะคะไม่ใช่สิ่งที่ในวิชาชีพอยากรู้อย่างเดียวนะคะคนนอกวิชาชีพอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเองก็อยากรู้และวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอทราบว่าพวกเราทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้มันดิสรัปต์วงการสื่อยังไงแต่วันนี้ค่ะเราจะไม่ได้แค่มาสะท้อนปัญหาแต่เราจะมาหาทางออกร่วมกันนะคะในเวทีเสวนาหัวข้อทางรอดสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มของโลกวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรพิเศษหลายท่านเลยจากหลากหลายวงการมาร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับพวกเรากันท่านแรกนะคะเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒินะคะในวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจนะคะรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือจากไทย PBS เรียนเชิญเลยค่ะพี่อดิศักดิ์คะและท่านต่อไปนะคะเป็นอาจารย์บ้างนะคะขอเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์พิจิตราศรีสวัสดิ์กุลนะคะนักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะค่ะแล้ววันนี้เราเกียรติจากนักการเมืองด้วยนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ

0: วัสดีค่ะเชิญเลยค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญดร.ธนกรศรีสุขใสนะคะผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะในฐานะเลคคูเรเตอร์ผู้กำกับแล้วก็ดูแลข่าวแล้วก็คอนเทนต์คุณภาพในประเทศไทยด้วยนะคะแม้ว่าหัวข้อในวันนี้จะไม่ค่อยสบายแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าจะพยายามคุยให้สบายที่สุดแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนมีคำถามอะไรเดี๋ยวตอนท้ายเราอาจจะเปิดโอกาสให้ซักถามกันได้ด้วยนะคะอันดับแรกอยากถามถึงสถานการณ์ก่อนละกันสถานการณ์ของสื่อในปัจจุบันนะคะที่เรารู้ว่าเราแต่อยากให้แต่ละท่านแชร์นิดนึงว่าสถานการณ์จริงและปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะอะไรที่ disrupt หรือปัจจัยที่มา disrupt สื่อมวลชนอย่างพวกเราบ้างค่ะอาจจะเริ่มที่ทางอาจารย์ก่อนได้เลย
1: ค่ะเรียกอาจารย์แนนก็ได้นะ
0: อาจารย์แนน
1: ก็จริงๆเราได้ทำงานวิจัยหนึ่งงานด้วยนะคะกับสภาสื่อมวลชนแห่งชาตินะคะก็ซึ่งเป็นงานที่คล้ายๆชื่อนี้เลยค่ะเป็นดูแนวโน้มการที่สำนักข่าวพึ่งพาแพลตฟอร์มสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นเทรนด์โลกเลยต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะนักข่าวไทยที่ลำบากสำนักข่าวต่างประเทศก็ลำบากเหมือนกันนะคะคือนอกจากเรื่องการเมืองที่อาจจะโดนคุกคามแบบที่หลายๆท่านเมื่อกี้ขึ้นมาพูดบนเวทีแล้วที่โอ้โหนักข่าวเนี่ยช่างเป็นอาชีพที่ต้องแบบสู้ชีวิต
0: ตรำ
1: สู้ชีวิตทั้งในเรื่องของรูปแบบการทำงานที่อาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับคนที่จะต้องเฝ้าบ้านแทนประชาชนแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นทุนหรือว่าอำนาจทางการเมืองดังนั้นเนี่ยเขามีความสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าคนดูอ่ะมันย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกือบถ้าไปถามแบบเจนเด็กๆอ่
0: ะ
1: เจนอัลฟาเจนซีไปละติ๊กนะคะถามไม่ต้องถามเจนแบบนั้นก็ได้เจน X เองอ่ะดูทีวีกันบ้างเปล่าดูข่าวผ่านทีวีไหมปัจจุบันก็ดูแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนดีมานด์กันหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราทำวิจัยแล้วเราพบเจอก็คือว่าเนื่องจากคนเนี่ยย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์จึงมีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างสูงในเรื่องของการที่เขาเป็นคนกำหนดอัลกอริทึม
0: ค่ะ
1: อันนี้เราก็ต้องบอกว่า1คนย้ายไปเยอะอันที่2คือตัวแพลตฟอร์มออนไลน์มีการเปลี่ยนเดี๋ยวทางสายเทคอย่างคุณภาวุฒิอาจจะพูดได้ก็คือว่ามันเปลี่ยนจากสมัยก่อนเนี่ยค่ะในเชิงกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มเป็นเหมือนแบบมีลักษณะเป็นเซฟฮาร์เบอร์คือเขาเป็นแค่ตัวผ่านคอนเทนต์แต่ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มเนื่องจากคอนเทนต์มันเยอะมากเขาก็เลยมีเครื่องมือที่เรียกว่าอัลกอริทึมอย่างที่ทางพิธีกรบอกก็คืออัลกอริทึมก็มีการกำหนดการมองเห็นมีความเพอร์ซันแนลไลฟ์มีความเฉพาะตัวมากขึ้นเราจะเห็นอะไรในสิ่งที่เราคลิกแต่ในขณะเดียวกันน่ะอัลกอริทึมก็มีส่วนในการป้อนว่าเราจะเห็นอะไรดังนั้นเนี่ยพอด้วยอีโคซิสเต็มที่มันเริ่มผูกขาดมากขึ้นคือประชาชนส่วนใหญ่ไปอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วนะคะทำให้และบวกกับรูปแบบอัลกอริทึมที่แพลตฟอร์มมีการกำหนดมากขึ้นว่าเราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันคือสำนักข่าวในประเทศเราอะค่ะมีการพึ่งแพลตฟอร์มค่อนข้างสูงทั้งในเชิงรายได้ทั้งในเชิงของการผลิตคอนเทนต
0: ์
1: นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะในเชิงรายได้เนี่ยเราทำงานวิจัยออกมาเราบอกว่าถ้าถามย้อนไปปี65ถึงปี68อะเราเห็นภาพเลยว่าโอเคสำนักข่าวอ่ะได้รายได้2ทางแล้วคือ1จากแบบการดิสทริบิวผ่านเว็บไซต์แบบอะไรเก่าๆของเราอ่
0: ะ
1: ผ่านหนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยมีคนดูนะผ่านทีวงทีวีอะไรอย่างเงี้ยเราได้รายได้แต่ในขณะเดียวกันเราได้คู่ขนานจากออนไลน์เหมือนกันแต่จากงานวิจัยเราพบว่ามันไม่ได้อู้ฟู่นะเว้ยมันเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะคือก้อนเงินโฆษณามันเยอะขึ้นแบบไปอยู่ในออนไลน์มากขึ้น
0: แต่
1: เป็นเบี้ยหัวแตกเพราะสำนักข่าวโดนแข่งมากขึ้นด้วย
0: จากหลากหลายจากไหนบ้างคะอาจารย์
1: จากคอนเทนต์ครีเอเตอร
0: ์
1: นะคะโดยเฉพาะสาย UGC User Generated Content ที่ใครๆก็เป็นสื่อได้เนี่ยก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มาแข่งนะคะ
0: เล่าทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวนี
1: ้ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆก็เข้ามาแข่งสำนักข่าวก็เกิดขึ้นเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความยากในการดำรงอยู่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าด้วยอัลกอริทึมอ่ะก็เราก็เห็นกันเนาะทุกวันนี้ไถเร็วมากเลยไถแล้วหยุดดูเนี่ยน้อยมาก
0: น้อยลง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักข่าวแต่ละที่ก็อาจจำเป็นที่จะต้องเพื่อความอยู่รอดทำข่าวแบบคลิกเบตนิดนึงก็คือแบบมีความ
0: แรง
1: พัดหัวแรงมีความเร้าใจมีดราม่ามันถึงจะ กำหนดแบบให้คนดูมาอยู่กับเขาได
0: ้
1: มันก็เลยเกิดประเด็นที่ว่าไอ้อัลกอริทึมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการทำคอนเทนต
0: ์
1: ที่อาจจะมีความแบบเป็นคลิกเบตไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากนักมันก็เลยทำให้เกิดภาพที่เห็นนะคะว่าเอ๊ะเราจะมาร่วมมือกันแก้ปัญหายังไงที่ทำให้สำนักข่าวที่มีคุณภาพอ่ะยังคงอยู่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในโลกออนไลน์นะคะต้องบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะจ๊ะและของคุณภาพทุกความฝันต้องใช้เงินหมดรวมถึงสำนักข่าวคุณภาพด้วยเช่นกันทำคราวนี้เราจะต้องนำมาสู่การสร้างสมดุลว่าโอเคเราจะทำไงให้ได้รายได้ที่พอจะเลี้ยงสำนักข่าวที่มีคุณภาพได้ด้วยนะคะก็นำมาสู่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะคือเราจะต้องปันส่วนจากแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มแน่นอนเขาเป็นแค่เทคโนโลยีคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นน่ะมันทำรายได้ให้เขานะแล้วเราจะทำยังไงในการที่เอ้ยไอ้รายได้เนี่ยกลับมาสู่สิ่งที่มีคุณภาพที่เยาวชนคนไทยหรือคนในประเทศเนี่ยควรจะได้เห็นมากกว่าอะไรที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันแค่เป็นเรื่องไร้สาระไปวัน
0: ๆ
1: ก็เลยนำมาสู่ว่าหนึ่งสำนักข่าวอาจจะต้องทำยังไงให้อยู่รอดสำนักข่าวคุณภาพทำไงให้อยู่รอดทำให้เกิดการมองเห็นจากงานวิจัยเราบอกว่าหนึ่งเรื่องรายได้ก็สำคัญอันที่สองเรื่องการมองเห็นก็สำคัญก็ทำให้เขาได้รายได้ด้วยนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คิดว่าในเรื่องของการได้มีการพูดคุยกับแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆมันจะช่วยให้เขาสามารถเหมือนกับบรรเทาเบาบางความตื่นตระหนกได้เพราะว่าจากการวิจัยเราพบเลยว่าสมมติปีที่แล้วได้10ล้านพอปีนี้มันลดลงห้วมห้าโดยที่เราไม่รู้เลยว่าสำนักข่าวไม่รู้เลยเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเปลี่ยนอัลกอริทึมก็ไม่มีการตักเตือนกันไม่มีการเตือนล่วงหน้าก็จะตื่นตระหนกเนี่ยมันเหมือนเห็นได้ชัดว่าเราเนี่ยผูกกับเขาแต่เราไม่มีอำนาจต่อรองใดๆก็ทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อน
2: อันนี้เบื้องต้นใช่ไหมคะอาจารย์คะหนักพอสมควรเลยนะคะอยากถามทางพี่อดิศักดิ์ได้ไหมคะอยากจะให้สะท้อนในมุมของสื่อจริงๆว่าสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องรายได้ก็สำคัญจริงๆอะตอนนี้ไหลไปทางแพลตฟอร์มซะเป็นส่วนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยค่ะสะท้อนให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันกระทบขนาดไหนคะพี่คะ
3: คือที่อาจารย์แนนพูดอะผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มอะตอนนี้จะเหมือนเป็นคนที่คัดเลือกข่าวจากเดิมเนี่ยกองบรรณาธิการบรรณาธิการจะเป็นคนคัดเลือกข่าวแพลตฟอร์มมีอำนาจเหนือกว่ากองบรรณาธิการ
2: ไม่น่าเชื่อแล้วไม่รู้ตัว
3: เหนือกว่าฝ่ายขายฝ
2: ่
3: ายหาอะไรได
2: ้
3: กำหนดทุกอย่างนะครับซึ่งจริงผมทำ PowerPoint ไว้อันหนึ่งก็ตอนนี้สื่อไทยเนี่ยต้องแข่งกับระบบนิเวศแข่งกับแพลตฟอร์มเอาใจแพลตฟอร์มว่าแพลตฟอร์มอ่ะ
2: ชอบ
3: แบบไหนแล้วเขากำหนดด้วยแล้วยังต้องแข่งกับคนที่เป็นนักข่าวพลเมืองนักข่าวอิสระที่ใครๆก็เป็นนักข่าวได้
2: ครีเอเตอร์
1: คอนเทนต์ครีเอเตอร์
3: ใช่
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอีโคซิสเต็มแบบนี
2: ้
3: มันไม่เอื้อให้สื่อที่เป็นวิชาชีพอยู่รอดได
2: ้
3: อันนี้มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ว่าประเทศเราปล่อยให้แพลตฟอร์มมีอำนาจเหนือซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยควบคุมหมดเลยควบคุมทางเข้าทางเข้าก็คือว่าใครจะโพสต์ข่าวอะไรต่างๆเขาควบคุมเขากำหนดว่าจะโพสต์แบบไหนยังไง
2: ค่ะ
3: ควบคุมรายได้ควบคุมรายได้หมายความว่าเขาเอาคอนเทนต์ที่ผู้ผลิตข่าวไปหาประโยชน์ก็คือไปหาโฆษณาแล้วแบ่งรายได
2: ้
3: กลับมาที่ผู้ผลิตข่าว
2: ค่ะ
3: น้อยมากๆแต่ก่อนแรกสัก10ปีที่แล้วอาจจะเยอะนะแต่ตอนนี้มันน้อยจนแทบว่าไม่เหลือ
2: คือมันน้อยลงใช่ไหมคะ
3: มันน้อยลงหมดเลย
2: นะครับ
3: แล้วก็อัลกอริทึมเนี่ยมันก็กำหนดซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างปัญหาเรื่องเทคโนโลยีที่ภาครัฐนะบางทีมักมองว่าเราไม่สามารถเป็นกำหนด แพลตฟอร์มไม่สามารถไปกำกับได้แม้กระทั่งทุกวันนี
0: ้
3: ยังเขียนกันไม่จบว่าควรจะกำกับแพลตฟอร์ม OTT หรือเปล่
0: า
3: ซึ่งก่อนสงการเพิ่งจบไปทางกสทช.เถียงกันมา5ปีแล้วได้เรื่องนี้ว่ากสทช.มีอำนาจในการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT หรือไม
0: ่
3: แพลตฟอร์ม OTT มันโดยความเข้าใจเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับทุกท่านมันมี2แบบแบบหนึ่งก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ user generated content แบบโซเชียล
0: ม
3: ีเดียพวก Facebook พวก YouTube ที
0: ่
3: เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นผู้ผลิต
0: ค
3: อนเทนต
0: ์
3: กับอีกแบบหนึ่ง OTT ที่เป็น
1: สตรีมมิ่ง
3: เจ้าของแพลตฟอร์มเป็นคนผู้ผลิต
0: ค
3: อนเทนต
0: ์
3: หรือจ้างผลิตเช่นในสายสตรีมมิ่งพวก Netflix พวกอะไรพวกนี้ที่เป็นปัญหาเยอะที่สุดเนี่ยคือฝั่งของโซเชียล
0: ม
3: ีเดียที่แย่งรายได้แต่ฝั่งของสตรีมมิ่งแย่งคนดูแย่งคนดูจากทีวีแบบดั้งเดิมก็เลยทำให้รายได้ของทีวีแบบดั้งเดิมเน
0: ี่ย
3: ม
0: ัน
3: ลดลงอันนี้ผมก็คิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดออกกฎหมาย
0: หรื
3: ออะไรคือพับลิเชอร
0: ์
3: สำนักข่าวต่างๆไม่มีอำนาจต่อรองในการที่จะต่อรองก
0: ับ
3: แพลตฟอร์มเคยมีความพยายามตลอด10ปีที่ผ่านมาที่จะต่อรองกับแพลตฟอร์มสมาคมวิชาชีพพยายามจะต่อรองแต่แพลตฟอร์มไม่คุยกับสมาคมวิชาชีพ
0: อ๋อเหรอคะ
3: เขาไม่คุยเขาคุยแต่ละรายเพราะเขารู้ว่าเขาคุยกับสมาคมวิชาชีพเนี่ยอำนาจต่อรองเขาน้อยเขาเลยคุยแต่ละรายเพื่อให้สมาคมวิชาชีพเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองเพราะสมาคมวิชาชีพก็ไม่สามารถไปกำหนด
0: แต่ละองค์กรได้
3: สมาชิกแต่ละราย
0: ค่ะ
3: เพราะสมาชิกแต่ละรายก็ต้องอยู่รอด
0: ใช่ไหมเข้าใจเลยค่ะ
3: แรกๆเลยอ่ะผมยกตัวอย่างอย่าง Facebook หรือ Google หรือ YouTube ก็จะเอาเงินมาก้อนหนึ่งทดลองให้สื่อ Publisher ใหญ่เช่นไทยรัฐอะไรStandardทำอันนี้
0: ทำคอนเทนต์ขึ้นมา
3: คืออื่นๆเห็นก็ทำไมเลือกไทยรัฐทำไมเลือกเดอะสแตนดาร์ดทำไมเลือกมติชนสมมุตินะต่อมาพอเขาทดลองเสร็จหลังจากนั้นเขาก็ไม่ให้เงินละแม้กระทั่งแรกๆผมยกตัวอย่างกรณีของค่ายมติชนแต่ก่อนรายได้จากโซเชียลมีเดียเป็นส่วนแบ่งจากเพจ Facebook อะไรที่มีคนตามอย่างข่าวสดคนตามมากสุดไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่30กว่าล้านหรืออะไรเนี่ยรายได้ส่วนแบ่งเยอะพอสมควรตอนนี้แทบไม่เหลือคุยพุ่งตรงคือเท่าที่ผมสอบถามคุยดูอาจจะเหลือถ้าเทียบกับเมื่อสัก5ปีที่แล้วจะเหลือแค่ผมคิดว่าไม่เกินสัก
0: 20%
3: มันหายไปหมด
0: ค่ะ
3: ทำไมมันหายล่ะ
0: ซึ่งแพลตฟอร์มเขาก็มีอำนาจในการที่จะกดลงมาเรื่อยๆเลย
3: เขาไม่เคยบอก
0: ค่ะ
3: เงื่อนไขการแบ่งรายได
0: ้
3: ถ้าเขาก็บอกแบบมันบอกจนมันไม่มีหลักเกณฑ์น่ะ
0: ค่ะคืออำนาจเบ็ดเสร็จในการกำหนดกฎเกณฑ์อยู่ที่เขา
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้สื่อเนี่ยอยู่ลำบากนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้อีโคซิสเต็มมันไม่สมดุลนะพอไม่สมดุลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าผู้บริโภคเสียหายก็คือคนทำสื่อต้องซื้อคนดูไม่เคยเจอนะ
0: จริงค่ะ
3: คนทำสื่อต้องซื้อคนดูบูสต์โพสต์เพื่อให้คนมาดูในสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อจะได้มีรายได้
0: ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ดีๆด้วยค่ะ
3: ใช่ครับ
0: งงมากเลย
3: อันนี้ผมว่ามันผิดปกติแล้วอ่
0: ะ
3: คือสังคมเรามันทำให้เกิดความเสียหายในขณะเดียวกันอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจให้สื่อแบบคอนเทนต์แบบเล้าอารมณ์ ในการมีคนดูเยอะมีส่วนแบ่งได้เยอะเพราะนั้นมันก็เลยมีคอนเทนต์ที่เป็นคลิกเบสเป็นคอนเทนต์ที่สร้างคอนเทนต์น่ะคือคอนเทนต์ครีเอเตอร
0: ์
3: คือสร้างคอนเทนต์แบบแปลกๆสารพัดเพื่อเราอารมณ์เราใจ
0: ยาแนว
3: อย่างเงี้ยเข้าได้หลายได้
0: ค่ะยาแนวแปะหน้าวันสงกรานต์อะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: แม้กระทั่งว่าเอาคอนเทนต์จากสื่อหลักไปทำต
0: ่ออ
3: ันเนี้ยคือคนที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเองไม่มีอำนาจต่อรองใดๆไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่แพลตฟอร์ม
1: ขอเสริมพี่อดิศักดิ์นิดนึงค่ะในส่วนของเม็ดเงินที่เวลาสำนักข่าวได้อ่ะในทางวิชาการหรือทางหลักการอ
0: ่ะ
1: ในเรื่องของการโฆษณาที่แยกจากเนื้อหาเป็นสิ่งที่น่าจะตรงตามจรรยาบรรณจริยธรรมมากที่สุดก็คือว่าตัวโปรดักที่เขามาลงโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไม่มาอยู่ในเนื้อหาข่าวคือเนื้อหาข่าวมันต้องมีความเป็นอิสระเที่ยงตรงถูกต้องใช่ไหมคะอันเนี้ยเนื้อหาข่าวจะมีความพิเศษมากกว่าเนื้อหาอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาข่าวมันต้องมีความเป็นอิสระมากๆดังนั้นเนี่ยการเป็นเม็ดเงินโฆษณาแบบแยกจากคอนเทนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นมีความชอบธรรมมากที่สุดในการหาเงินจากข่าวแต่คราวเนี้ยพอเราเจออะไรที่เป็นลักษณะที่สำนักข่าวหาเงินได้ยากเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าอุ๊ยกลายเป็นว่าบางทีสำนักข่าวต้องหาบิสเนสโมเดลใหม่ในการเอาเนื้อหาไปเบลนด์อินกับข่าวความเป็นข่าวความศักดิ์สิทธิ์ของข่าวก็หายไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็มีความยากและที่งานวิจัยอะค่ะที่เราทำมาพี่อดิศักดิ์เราเจอว่าพอมันเป็นคลิกเบสเยอะๆอะก็เวลาจะมีโฆษณาอะไรมาแปะเขาก็ไม่มาแปะนะเพราะว่าพวกแบรนด์ต่างๆอ่ะเขามีเขาเรียกอะไรมีโค้ดของเขาว่าเฮ้ยถ้าเป็นภาพศพเป็นภาพ
0: ลักษณ์มันไม่ได้
1: ภาพลักษณ์ไม่ได้
0: เขาเสียใช่ไหมคะ
1: ใช่ที่เราเจอก็คือว่าทำให้เม็ดเงินของสำนักข่าวก็ลดลงไปอีกถามสายเอเจนซี่เขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้ลูกค้ามาแปะโฆษณากับแบรนด์หลายๆข่าวมาเกือบ5ปีแล้วนะนั่นหมายความว่าเม็ดเงินของสำนักข่าวมันลดลงลดลงในที่นี้ก็กลายเป็นว่าแล้วเขาจะเอาเงินจากไหนกลายเป็นต้องทำอีเวนต์หรือว่าจะต้องไปหาแหล่งทุน
0: จากที่อื่นจากแหล่งอื่นมา
1: ซึ่งถ้ามันไปถึงขั้นที่ว่าไปหาแหล่งทุนจากสายการเมืองหรือผู้มีอำนาจอันนี้ก็เริ่มน่ากลัวถึงความอิสระของสำนักข่าวละค่ะ
0: โอเค
3: คือที่ผมบอกว่าเม็ดเงินในตลาดเนี่ยมันไม่ได้ลดลงหรอกแต่มันกระจายตัวออกแล้วสูบดูดไปคือแพลตฟอร์มน่าจะได้เม็ดเงินรายได
0: ้ค่ะ
3: มากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะของระบบเกินครึ่งอ่ะผมว่าประมาณสักอาจจะสัก 70%
0: โอ้ไปอยู่ที่แพลตฟอร์มหมดเลยนะ
3: ไปที่แพลตฟอร์มหมดเลย
0: ทั้งนั้นที่คอนเทนต์เป็นของเรา
3: ไม่ได้ลงทุนในการผลิตคอนเทนต
0: ์ค่ะ
3: ลงทุนแค่แพลตฟอร์มหน้าร้าน
0: เป็นพื้นที
3: ่ถ้าคิดเหมือนแต่ก่อนก็คือเหมือน
0: ร้านค้า
3: ค่ะแต่ได้รายได้ 70% ซึ่งมันผิดวิสัยนะ
0: ค่ะโอเคว่าในคำถามแรกนี้เราคงจะได้เห็นถึงปัญหาเนาะคะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนาะยังไม่ได้นับรวมถึง AI เลยว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วนะยังไม่รวมถึง AI ก่อนนะคะทีนี้อยากทราบเราสามารถพูดกันถึงเรื่องของทางออกที่หลายๆคนมองหลายๆท่านในวันนี้มองเลยได้ไหมว่าแล้วทางออกตรงนี้จะเป็นยังไงอย่างบางประเทศเนี่ยเขาก็มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ข่าวอะค่ะแต่อันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าบริบทสังคมไทยเราอาจจะไม่คุ้นชินแต่มันพอจะเป็นไปได้ไหมเพราะเมื่อก่อนคนไทยยังยอมจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วอย่างค่าลิขสิทธิ์ข่าวหรือค่า subscription อย่างเงี้ยค่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมในแนวทางของแต่ละท่านมองว่ายังไงจะเริ่มจากใครดีคะ
4: เอาใครก่อน
0: ได้ค่ะคุณนายก่อนก็ได้ค่ะ
4: ครับก็จริงๆอยากจะเริ่มต้นจากสภาพปัญหาซึ่งเรามองไม่ต่างกันเนา
0: ะ
4: คือวันนี้มันทุกปัญหาเลยคือถ้ามองในมุมของผลกระทบเนี่ยทางสังคมก็รุนแรงมากพอๆกับทางเศรษฐกิจทางสังคมเนี่ยที่มันได้รับผลกระทบทางลบจากสื่อและจากแพลตฟอร์มพอเราพูดกันเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มากมายมหาศาลที่วันนี้ต้องในประเทศไทยเราต้องพูดสองเรื่องหลักหนึ่งเรื่องการกำกับดูแล ที่จะโอ้พูดซึ่งกองทุนไม่ได้กำกับดูแลกองทุนเป็นหน่วยงานสนับสนุน
2: ค่ะสนับสนุน
4: นะครับอันที่หนึ่งคือหน่วยงานกำกับดูแลสองการส่งเสริมการส่งเสริมเนี่ยมันก็ต้องมาตั้งแต่นโยบายรัฐบาลภาพใหญ่ลงมานะครับรวมไปจนถึงว่าถ้าส่งเสริมแล้วเนี่ยทั้งแพลตฟอร์มทั้งการบริหารจัดการเชิงธุรกิจแล้วก็ทั้งการกำกับดูแลเนื้อหาอยากให้ยก

0: ตัวอย่างว่าไอ้ผลกระทบทางสังคมก่อนเนี่ยยุโรปมีกฎหมายที่กำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิตอลคือ Digital Service Act เมื่อปี2022 4ปีมาแล้วต่อมาก็ออก Digital Marketing Act ตามมาตอนนี้กำลังออกกฎหมายเรื่องการกำกับดูแล AI น
1: ะ
0: นั่นคือในยุโรปในยุโรปเนี่ยอำนาจสูงสุดก็อยู่คล้ายๆกสทช.บ้านเราถ้ามีคอนเทนต์ที่ไม่พึงประสงค์ปล่อยในแพลตฟอร์มใดหนึ่งปุ๊บองค์กรนี้จะไม่ไปเล่นกับยูสเซอร์เลยชี้ไปที่ปุ้งเลยคุณต้องจัดการแพลตฟอร์มต้องจัดการไม่จัดการเนี่ยเขาสั่งปรับหรือสั่งลงโทษ
1: ได้เลย
0: แล้วคดีเขาเป็นที่สุดนะไม่ต้องไปที่อื่นเขาคือเป็นทั้งตำรวจอัยการศาลเนี่ยอยู่ในไอ้กสทช.ของยุโรปล่าสุดนี่ เราก็จะเห็นว่าเราไปดูนะผมไปดูเนี่ยเอ้ยแล้วบ้านเราใกล้บ้านเราเนี่ยใกล้ๆบ้านเราสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ความจริงกฎหมายทันสมัยมากมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่า IMDAผมก็เพิ่งรู้จักเพราะว่าอยากจะดูว่าสิงคโปร์นี่กำกับดูแลดิจิตอลกับสื่อยังไง IMDA ของสิงคโปร์เนี่ยทันสมัยเพราะว่าดูแลทั้งบรอดแคสต์ดูแลทั้งบรอดแบนด์คือดูแลทั้งโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงทั้งกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกันหมดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งพวกสแกมเมอร์หรือการหลอกลวงออนไลน์เขาเบ็ดเสร็จ
1: ครอบคลุมค่ะ
0: ออสเตรเลียเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งออสเตรเลียในสมัยที่วิทยุโทรทัศน์ยังเป็นสื่อหลักอยู่เนี่ยออสเตรเลียจะมีกฎหมายว่าทุกรายการคุณจะใครเป็นคนทำก็แล้วแต่ถ้าออกอากาศในออสเตรเลียต้องมีเนื้อหาในประเทศหรือถ่ายทำในประเทศไม่น้อยกว่า 40% วันนี้เริ่มเก็บภาษี 2% จากรายได้ที่พี่สิทธิ์สัตว์เล่าให้ฟังก่อนจีนเนี่ยเวลาเราพูดถึง เรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อเราอาจจะบอกว่าจีนค่อนข้างยังเป็นระบบแบบควบคุมเบ็ดเสร็จตามระบบการปกครองเขาใช่ไหม
1: ค่ะเข้มงวด
0: แต่เขาควบคู่กับการส่งเสริมที่ทำหนักมากเลยให้กับคนผลิตคอนเซนต์คอนเทนต์เนี่ยเขาควบคุมแน่นอนว่าเป็นธรรมดาของเขานะจีนสร้างให้คนจีนไปสร้างไอ้ติ๊กต็อกเนี่ยให้คนทั่วโลกไปใช้แต่มันในจีนไม่ใช้แล้วก็ไปทำแพลตฟอร์มแบบเดียวกับติ๊กต็อกก็คือโตอินส่งเสริมให้ผลิตคอนเทนต์ที่แบบเหมือนกองทุนสื่อทำเลยกลุ่มเป้าหมายเด็กผู้สูงอายุการค้าขายออนไลน์วันนี้เขากำลังจัดระเบียบอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่ามันจะมีคนตั้งตนเป็นหมอเยอะตั้งตนเป็นนักจิตวิทยาเยอะอะไรพวกนี้เยอะเขาจัดระเบียบแล้วว่าต่อไปบาชวิความเชี่ยวชาญบางประเภทเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต้องไปขึ้นทะเบียนออสเตรเลียอีกวันนี้ก็กำกับดูแลว่าการเข้าถึงโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ต้องมีข้อจำกัดแล้วนะจะปล่อยแบบเดิมไม่ได้ผมว่าทุกประเทศวันนี
1: ้
0: ดูเรื่องของอิทธิพลของทั้งดิจิตอลทั้งมีเดียเนี่ยดูในระดับนโยบายหมดเลย มันถึงกลับมาที่ประเทศไทยเราว่าเรากำกับดูแลไหม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

า 13:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยผลประชุมอาเซียนมุ่งสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม2569ของนายอนุ

0: ทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางบริบทโลกที่เผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของไทยในการส่งเสริมสันติภาพการแก้ปัญหาด้วยเจรจายึดมั่นในกติกาสากลผลักดันการให้อาเซียนเป็นเอกภาพเข้มแข็งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลกควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยร่วมหารือด้วยท่าทีสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้าพร้อมนำคณะผู้แทนด้านต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยไล่ล่าระทึกแก๊งขนไอซ์สกัดขบวนการนรกชายแดนบึงการรวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยางยึดไอซ์ล็อตใหญ่238กิโลกรัมรายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงการกลางดึกวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยมายังในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความมืดในสวนยางก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา1คนขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1คนอาศัยความมืดหนีไปได้จากการตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ8กระสอบซุกซ่อนภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม238กิโลกรัมควบคุมตัวนายเอกราชลือดาราหรือปามอายุ29ปีชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยไอซ์238กิโลกรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หอคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีสหรัฐโจมตีเรือในแปซิฟิกกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้โจมตีเรือลำหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่ต้องสงสัยว่าใช้ขนส่งยาเสพติดกองทัพระบุว่าได้ประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปแล้วหลายลำทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมกว่า190รายนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
12: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับ ับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง Mcot Green Market
13: สวัสดีค่ะรายการ Mcot Green Market เป็นประจำค่ะทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. อยู่กับหนูหริ่งชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีค่ะในสัปดาห์นี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทุกคนก็สามารถรับฟังรายการของเราได้นะคะทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยค่ะช่วงแรกนะคะอยากจะไปตะลุยตลาดค่ะที่จังหวัดระยองนะคะกับคุณนินาชินรินทร์ปริศนาค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะทุเรียนฟีเวอร์มากๆเลยแล้วจะมีงานผลไม้ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยสวัสดีค่ะนินา
5: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด
14: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีพี่หนูหริ่งด้วยนะคะอสมทกาญจนบุรีค่ะนินาค่ะจากอสมทระยองค่ะรับหน้าที่วันนี้มาร่วมนะคะในรายการ Mcot Green Market ช่วงของตะลุยตลาดค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ค่ะหันไปหันมาวันที่9อีกแล้วว่าเสาร์ที่2ของเดือนอีกแล้วไวจริงๆเลยละค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดระยองของเราเนี่ยค่ะมีแบบว่าผลไม้กำลังออกเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะทุเรียนจะบอกว่าเป็นราชาผลไม้ส่วนนั่นคือราชาผลไม้ใช่ไหมส่วนราชินีผลไม้ก็มีมังคุดก็มีแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นเงาะก็มีแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้น่าจะพูดถึงในเรื่องของตลาดก่อนดีกว่าไม่จะว่าตลาดไหมก็ได้นะแต่ว่าเป็นในสวนน่ะคุณนะคะเป็นในสวนไหมก็ไม่เชิงว่าเป็นในสวนอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวรวมให้ก็แล้วกันเป็นรวมงานผลไม้เอาแบบนี้ดีกว่าคุณฟังจะได้แบบไปกันง่ายๆหน่อยนะคะจริงๆแล้วงานผลไม้ของจังหวัดระยองเนี่ยงานผลไม้และของดีจังหวัดระยองเนี่ยของจังหวัดเองนะจะมีขึ้นก็นู่นเลยค่ะคุณช่วงประมาณปลายเดือน21-24พฤษภาคมซึ่งงานของดีงานผลไม้และของดีจังหวัดระยองค่ะจะจัดขึ้นที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยว่ามีที่ไหนกันบ้างตามอำเภอต่างๆละจัดหรือเปล่าบางทีคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตามอำเภอต่างๆหรืออยู่ตามจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจากกาญจนบุรีไงอยากมาเที่ยวระยองอยากมาเที่ยวภาคตะวันออกหรือว่าจะเป็นจากพัทยาชลบุรีใกล้ๆแค่นี้อยากมาเที่ยวระยองก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันเลยนะวันนี้วันที่9ใช่ไหมนี่เลยค่ะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟัง10-16พฤษภาคมนี้นะคะกับเทศกาลดนตรีผลไม้สไตล์ตะพงนี่งานนี้จัดที่บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะหรือว่าจะเป็นวันที่11-17พฤษภาคม11-17นี่ต้องบอกแบบนี้กับงานผลไม้และของดีอำเภอแกลงใครอยู่แถวนั้นใครอยู่ใกล้แถวนั้นไปกันได้นะคะงานผลไม้และของดีอำเภอแกลงจัดที่ปั๊มบางจากไตปิโตรเลียมนะคะอำเภอแกลงอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลแกลงตรงนั้นค่ะแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วก็คือช่วงวันที่21-24พฤษภาคมกับงานผลไม้และของดีจังหวัดระยองค่ะจัดขึ้นบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะคะแล้วก็มีวันที่23-24พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟังจะเป็น Amazing GI Tail and Tour สนามระยองนะคะ เขานางหย่องค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านฉางเนี่ยแหละและปิดท้ายกันเลยปิดท้ายสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะ31พฤษภาคมถึงวันที่9มิถุนายนค่ะกับงานผลไม้และของดีอำเภอบ้านฉางนี่ไงซึ่งคุณผู้ฟังที่มาร่วมนะคะหรือว่ามาในงานไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดเองของอำเภอต่างๆนะคะอำเภอแกลงอำเภอบ้านฉางนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเลือกผลไม้ได้ที่แบบถูกอกถูกใจเลยใครชอบอะไรชอบแบบไหนได้เลยไปกันได้เลยค่ะนี่แค่งานผลไม้เท่านั้นนะช่วงนี้จังหวัดระยองจะคึกคักมากๆค่ะหรือว่าจะเป็นนี่เลยวันนี้วันแรกค่ะคุณผู้ฟัง9ถึง19พฤษภาคมค่ะที่ลานกิจกรรมชั้น1ของเซ็นทรัลระยองค่ะคุณเขาจะมีงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยบุกเมืองระยองจ้ายังไงพบกับร้านดังเพียบเลยนะคะคนดังแบบว่าไม่ว่าจะเป็นอาเป็ดเชิญยิ้มนี่นายโย่งนพวงค่ะพี่ตีพี่สุเทพนะคะคุณคิงก่อนบายค่ะจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มพี่บอลเชิญยิ้มอาทัยกลมกริกกลมกิ๊กนะคะพี่หนุ่ยเชิญยิ้มอลุยเชิญยิ้มพี่ถั่วล้าเชิญยิ้มนะคะแล้วก็ยังมีนายค่ะนายเดอะคอมเมดี้ปะทะแป้งฝุ่นนี่ไงยืนสกอร์เปียนก็มาแล้วก็ยังมีแก๊งเจิดจ้าอีกมากมายเลยแหละเขาจะขนทับร้านอาหารเด็ดร้านอาหารดังกว่า60ร้านคุณมาตั้งอยู่ที่ลานกิจกรรมชั้น1ของเซ็นทรัลวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันที่9วันนี้ห้อย9ถึง19พฤษภาคมนะคะสายกินบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะรวมร้านเด็ดร้านดังทั่วไทยกว่า75ร้านไม่ว่าจะเป็นยังไงอย่างที่บอกไง

ของอเป็ดเชิญยิ้มซาลาเปามาขนมจีบกะลามาจ้าแล้วก็จะมีคุณชายหมูกรอบมาด้วยนี่ไงอยากเจอหรืออยากกินหมูกรอบต้องถามก่อนนะคะหูฉลามของคุณลินค่ะนะแล้วก็เค้กเนเน่ใช่ไหมแล้วก็ชำขนมต้มแดงโบราณโคตรมะพร้าวคุณแบบว่าเยอะอ่ะส้มตำส้มตำเจตอกแตกก็มานะคะน้ำพริกหน่อไม้วัดโบสถ์นี่ดีนะมาเล่าให้

0: ไรอยากได้ของกินแบบไหนเยอะแยะยกมาไว้ที่นี่นะคะที่เซ็นทรัลนะวันนี้วันแรกนะคะถึงวันที่19พฤษภาคมค่ะต่อกันเลยได้ป่ะในก็เป็นช่วงของตะลุยตลาดพอพูดถึงของกินแล้วก็น้ำลายสอน้ำลายไหลอีกสักหนึ่งงานก็แล้วกันค่ะนะในเรื่องของของกินค่ะจริงๆอยากจะบอกเหมือนกันนะเกี่ยวกับร้านเส้นใครที่ชอบเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นบะหมี่สารพัดเส้นทั้งหลายค่ะวันนี้นามีร้านก๋วยเตี๋ยว10ร้านเด็ดมาบอกกันของระยองนะแบบฉบับโลเคอลโลใจได้แฮ่มีที่ไหนกันบ้างร้านนี้เคยไปก๋วยเตี๋ยวป้าสังค่ะอยู่ที่เพค่ะคุณจะอยู่บริเวณด้านหลังรพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพแถวๆตลาดร้อยเสาแถวนั้นน่ะแต่ว่าจะอยู่ข้างหลังนะก๋วยเตี๋ยวปลาสังอร่อยอันนี้แนะนำเลยบะหมี่เหลืองแห้งทะเล มีแนะนำเมนูด้วยเพราะว่าชอบไงเวลาไปก็ต้องไปอันนี้แหละหรือว่าจะเป็นเจต้อยเย็นตาโฟค่ะอันนี้ก็จะขายอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทเลยนะอยู่ด้านหน้าเลยติดถนนเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจโยงอ่ะอยู่ที่ในเมืองเช่นเดียวกันนะคะตำบลท่าประดูนะหรือว่าจะเป็นตะแพะทรงเครื่องอันนี้อร่อยอยู่เส้นสตาร์ค่ะคุณนะคะแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวป๊อกแป๊กตะพัดนะคะกินเพื่ออยู่ค่ะอันนี้จะอยู่ในโซนของถนนยมจินดาร้านหนึ่งโภชยาร้านหนึ่งโภชนาอยู่นู่นเลย3ย่านค่ะแล้วก็ยังจะมีก๋วยเตี๋ยวกุ้งกิ้งนะคะก็อยู่แถวเยื้องๆกับวัดเดี๋ยวนะวัดตรงนั้นวัดป่าประดู่นั่นแหละแล้วก็ยังมีธัญรสเกาเหลาเนื้อสดเกาเหลาเนื้อลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นชั้น1เลยอยู่เส้นที่จะออกจากตัวเมืองระยองค่ะแล้วก็ยังมีเตี๋ยวยำจำเริญด้วยอยู่ที่แกลงนู้นจริงๆแล้วมีหลายร้านมากเลยอะส่วนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับมีอะไรเด็ดอะไรดีอะไรดังของแต่ละร้านเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าแล้วก็มาบอกให้คุณได้ฟังกันแล้วกันอะตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ7นาทีละอีกนิดนึงแถมตอนนี้นะคะททสำนักงานระยองค่ะเขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ All In Weekday ระยองกอล์ฟGetaway 2026กะตีกอล์ฟวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์รับสิทธิ์ส่วนลดไปเลย200บาทโปรรวมค่ะกรีนฟรีรถกอล์ฟแคดดี้นะคะสิทธิ์มีจำนวนจำกัดแค่200สิทธิ์ต่อสนามเท่านั้นนะคะสนามที่เขาร่วมโครงการมีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นระยองกรีนวิลเลจคันทรีคลับนะคะเซนต์แอนดรูนะแล้วก็สกายโอ๊คคันทรีคลับค่ะอีสเทิร์นสตาร์คันทรีคลับแอนด์รีสอร์ทหรือว่าจะเป็นที่วังจันทร์กอล์ฟปาร์กก็ได้รองสอบถามแต่ละสถานที่เลยตรงนี้ขอสงวนสิทธิ์1ท่าน1สิทธิ์1สนามต่อ1วันนะคะแจ้งให้ทราบสิทธิ์นี้เขาบอกว่า สแกนลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่หน้าสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นค่ะโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนวันที่20เมษายนอ๋อเปิดมาเรียบร้อยแล้วอ่ะลองเช็คกันดูอีกทีนึงนะสำหรับสายกอล์ฟสายออกกำลังกายอ๋อเราวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับมินาเยอะแล้วใช้เวลาของพี่หนูลิงเยอะมากขอบคุณพี่หนูลิงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณครูฟังด้วยวันนี้นาลาไปแล้วจากอสมทระยองสวัสดีค่ะ
1: MCOT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
2: ขอบคุณนินาชินรินทร์ปริศนาจากระยองด้วยค่ะโอ้โหนะคะรวมงานผลไม้ค่ะเรียกว่ามีตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะคะรวมไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะคะแล้วก็สายกอล์ฟด้วยค่ะขอบคุณนินานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะรอบรั้วชุมชนเราไปลัดเลาะค่ะที่วิสาหกิจชุมชนไร่ระกานที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะ
1: MCOT Green Market MCOT Green Market
2: MCOT Green Market ในช่วงที่2รอบรั้วชุมชนค่ะลัดเลาะไปที่ไร่ระกานนะคะวิสาหกิจชุมชนไร่ระกานตำบลยางม่วงอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งมีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับคุณดำพันพรระยะย้อยค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนไร่ระกานด้วยนะคะหรือว่าพี่เล็กค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
1: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
3: สวัสดีค่ะคุณหนูลิงและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะ
2: ค่ะอยากจะทราบว่าวิสาหกิจชุมชนไร่ระกานเกิดขึ้นได้อย่างไรคะพี่เล็ก
3: ค่ะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะที่ลาออกจากงานแล้วก็พี่คิดว่าอายุพี่เยอะแล้วพี่ก็อยากจะทำอะไรที่บ้านที่สามารถใช้จ่ายในบ้านได้ไม่ต้องไปทำงานแบบ ที่เป็นเซลล์เมื่อก่อนนี้นะคะ

0: ็เริ่มวางแผนกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้เวลาอยู่กับบ้านเนี่ยพี่จะปลูกฟักข้าวปลูกอะไรทำอะไรเป็นผลไม้น้ำดื่มให้ที่บ้านกินแล้วเขาก็ชอบกันพี่ก็เลยวางแผนว่าสักวันจะต้องมีสินค้าที่เป็นโอท็อปแล้วก็เราก็เริ่มวางแผนลาออกแล้วก็ชักชวนพี่ๆน้องๆแล้วก็ญาติญาติชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเจ็ดหลักเรือนจดเป็นวิสาหกิจชุมชนแรกเริ่มเราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลอ้อยหรือไซรัปอ้อยนะคะไซรัปอ้อยก็คือเอาอ้อยดำเนี่ยมาบีบแล้วก็เคี่ยวให้มันเป็นน้ำเชื่อมไม่เราปลูกแบบอินทรีย์นะคะไม่ใส่สารเคมีแล้วก็ไม่ใส่ผสมอะไรเลยมันหนึบๆคล้ายๆน้ำผึ้งนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แรกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปก็เป็นสบู่ฟักข้าว
1: ที่พี่เล็กชอบปลูกต้นฟักข้าวไว้ก่อน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าที่ทำสบู่ฟักข้าวแล้วก็ทำน้ำฟักข้าวด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อมาก็เป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโ
1: ห
0: แล้วก
1: ็ค่ะ
0: น้ำมะม่วงหาวมะนาวโหก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะคะมันมีประโยชน์มากพี่ก็เลยทำให้ครอบครัวกินด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ต่อมาเรื่อยๆอย่างเช่นชาใบขู่ก็ลดเบาหวานได้
1: เดี๋ยวนะคะมันคือใบอะไรนะคะ
0: ใบขู่ค่ะขอไข่ลอลิงกะละอูไม่เอก
1: อ๋อมันเป็นยังไงคะใบขู่ไม่รู้จักเลยอะค่ะพี่เล็ก
0: มันเป็นพืชที่อยู่ทางช่วงทะเลน้ำเค็มอะค่ะแต่ว่าพี่เอามาจากปูทะลามพี่ไปเห็นคนที่เขาเก็บพี่ถามว่าเขาไปทำอะไรเขาบอกเอาไปทำชาลดเบาหวานได้พี่ก็เลยเอาผลิตภัณฑ์เนี้ยมาปลูกที่ไร่ของเราก็ปลูกได้ตั้งแต่9ปีที่แล้วละค่ะก็ขายดีมาตลอด
1: ไม่แล้วเขาอยู่ในน้ำเค็มหรอแล้วเราปลูกบ้านเราได้หรอ
0: ที่ตรงนั้นน่ะพี่ที่เขาทำหัวประกาศดองอ่ะเขาจะมีเทน้ำเค็มๆตรงนั้นมันก็ขึ้นดีมากมันขึ้นได้ค่ะชายทะเลก็มีแต่ว่าตรงนั้นมันขึ้นได้ด้วยค่ะเพราะว่าพี่ไปเอาจากตรงภูทารามมาแล้วก็มาปลูก
1: แล้วก็ขึ้นงามด้วยนะ
0: ใช่ขึ้นงามด้วยแล้วก็หอมมากเลยค่ะเวลาตัวเนี่ยจะได้กลิ่นหอมมากเลยลดเบาหวานได้ลดน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็ขับปัสสาวะได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วจากนั้นเราก็ทำเป็นกล้วยหนึบนะคะกล้วยหนึบเนี่ยเราจะเอากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าที่สุกแล้วก็เอาไปอบแห้งของเราเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทั้งโครงการนะคะเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าของรัฐบาลเราติดไฟฟ้าแล้วก็เราเอาแปรรูปด้วยเราใช้ตู้อบไฟฟ้าที่ประกอบเองค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะของเราเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็ไม่รบกวนธรรมชาติด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเก่งมากเลยค่ะประกอบกันเองเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วมีจำหน่ายไหมคะเนี่ย
0: มีค่ะมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่หมายความว่าประกอบให้มีจำหน่ายไหมคะ อุปกรณ
0: ์เขาทำใช้เองค่ะพี่หมายเขาทำใช้เองเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปคือเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะเสียง่ายใช้1ปีเนี่ยเราใช้ทุกวันเนี่ยมันจะเสียที่เขาจบไฟฟ้าแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์มาต่อเพิ่
1: ม
0: ก็สามารถตั้งเวลาได้ค่ะแต่ไม่ได้ทำขายค่ะเพราะว่าเขาทำหลายอย่าง
1: แหมเราคิดว่าก็จะมีอุปกรณ์อย่างนี้ขายด้วยนะคะ
0: อ๋อ
1: ซึ่งดีมากๆเลยเนาะฝนตกยังไงเราก็สามารถอบกล้วยได้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีผงกล้วยดิบนะคะ
1: ผงกล้วยดิบค่ะเป็นยังไงบ้างคะผงกล้วยดิบ
0: ผงกล้วยดิบเนี่ยก็ใช้กล้วยน้ำว้าเหมือนกันนะคะกล้วยน้ำว้าที่สุดปีแล้วเนี่ยพอเราตัดปีออกนะคะเรานับไป70วันหลังจากนั้น70วันเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมอยู่เราก็เอามาปอกเปลือกล้างน้ำเกลือนะคะแล้วก็เอาไปอบสักให้มันแห้งกัดแล้วมันแข็งเนี่ยแล้วเราก็ไปบด วิธีรับประทานก็คือใช้1ถึง2ช้อนโต๊ะใส่ในน้ำอุ่นๆปนใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะแล้วก็ทานก่อนอาหารสัก15ถึง30นาทีคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยหายได้นะคะ
1: ซึ่งดีมาก
0: ถ้าใครถ้าท่านใดอยากเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะสอนให้ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนเป็นโรคกระเพาะเยอะเพราะปัจจุบันคนต้องค่อนข้างเครียดนะคะใช่ไหมคะ
1: ทานข้าวไม่ตรงเวลาบ้างอะไรบ้างเนาะ
0: ใช่ใช่นอกจากนี้เราก็ยังที่เราปลูกอ้อยอินทรีย์เนี่ยเรามีใบตำลึงอยู่ในแปลงอ้อยเนี่ยที่มองเห็นว่าใบตำลึงเนี่ยเขากินส่วนยอดกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่พี่เนี่ยเอาใบตำลึงที่กลางแก่กลางอ่อนเนี่ยเป็นใบตัวเมียนะคะเอามาอบโรยผงก็คือทำวิธีเดียวกับ
1: ผงกล้วย
0: วิธีเดียวกับผงกล้วยเนี่ยค่ะเอามาบดแล้วก็โรยอาหารเด็ก6เดือนก็รับประทานได้โรยบดอาหารปรุงสุกได้เลยโรยในโยเกิร์ตไอศกรีมได้เลยค่ะซึ่งใบตำลึงเนี่ยมันช่วยบำรุงสายตาใช่ไหมคะ
1: ค่ะมีประโยชน์มากเดี๋ยวนะคะอยากจะทราบว่าใบตำลึงรู้ได้ไงว่าอันไหนใบแบบตัวเมียตัวผู้อะค่ะทราบได้ยังไงคะ
0: ใบมันจะมีหยักน้อยค่ะแต่ถ้าใบหยักเยอะเนี่ยมันจะเป็นตัวผู้จะทำให้ระบายง่ายค่ะเราจะไม่เอาใบตัวผู้ค่ะ
1: อ๋อเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตำลึงก็มีแบบแยกใบแบบตัวผู้ตัวเมียด้วยนะ
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอยากมากตัวผู้เราไม่เอาเราจะเอาแบบอยากน้อย
0: แต่ถ้าใครชอบระบายก็เอาใบตัวผู้ก็ได้นะคะ
1: ใครท้องผูกใครท้องผูก
0: ใช
1: ่ใช่อย่างนี้นี่เองนะคะแล้วผักใบเขียวมีประโยชน์มากอะตำลึงนะคะ
0: ใช่มีประโยชน์ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ของในสวนในไร่เนี่ยเอามาทำประโยชน์ได้หมดเลยค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างคะพี่เล็ก
0: เมื่อกี้ที่พี่พูดถึงกล้วยน้ำว้านะคะ
1: ค่ะ
0: พี่ทำกล้วยหนึบเป็นแท่งแล้วก็เป็นม้วนด้วย
1: อ๋อ
0: ใช่อันนี้ก็คือมีเยอะมากเลยแต่ว่าก็ขายอยู่ที่ไร่แล้วก็จะมีเป็นแบบกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมเนี่ยพี่เอาไปทำน้ำส้มค่ะ
1: ฮะ
0: พี่เอาไปทำน้ำส้มค่ะ
1: น้ำส้มเอาไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
0: น้ำส้มก็คือเหมือนน้ำส้มอสมเนี่ยแต่ว่าเราจะเอากล้วย3กิโลน้ำ5ส่วนแล้วก็น้ำตาล1ส่วนหมักแล้วมัน3เดือนเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำส้มเลยแล้วก็เป็นน้ำส้มแบบธรรมชาตินะคะ
1: น้ำส้มสายชูนะ
0: ใช่ค่ะน้ำส้มจากธรรมชาติได้เลยค่ะ
1: แล้ว
0: ใส่ในพวกผักดองมันก็จะเป็นเร็วนะคะ
1: กำลังจะถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มั่ง
0: เอาไปใช้เอาไปใช้ในน้ำจิ้มกุ้ยช่ายก็ได้ค่ะรสชาติดีมากเลยค่ะใส่แทนน้ำส้มสายชูได้เลย
1: อ๋อทุกเมนูได้เลย
0: แต่ว่าเขาจะมีกลิ่นเฉพาะนะคะกลิ่นเฉพาะของเขา
1: น ะ,
0: ะ
1: ก็คือเป็นกลิ่นกล้วยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นกลิ่นกล้วยแต่ถ้าเอามะม่วงหาวมะนาวโหก็ได้สูตรเหมือนกัน3กิโลน้ำตาล1กิโลแล้วก็น้ำ5ส่วนม
1: ัน
0: ก็จะเป็นสีแดงสีของเขาค่ะ
1: อย่างนี้เอาไปดองขิงดองอะไรก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เอาไปดองอะไรก็ได
1: ้
0: คือสับปะรดก็ทำได้ค่ะ
1: โอ้โหทำได้ทุกอย่างเลย
0: ใช่
1: ทุกผลไม้เลยเหรอคะหรือว่าจำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นผลไม้รสเปรี้ยวไหมคะพี่เล็ก
0: ไม่จำเป็นค่ะกล้วยมันก็มีเปรี้ยวด้วยแต่ว่าก็ทำได้ค่ะ
1: โอ้โหได้ประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะอาล่าสุดค่ะเห็นมีทำมะม่วงกวนด้วยเหรอคะพี่เล็ก
0: ใช่ตอนนี้มะม่วง R2E2 ของพี่เนี่ยเยอะมากแล้วมันผลใหญ่โลกว่าเลยนะคะแล้วมันให้เนื้อเยอะแล้วก็สีสวยมากที่ปีที่แล้วเนี่ยพี่เริ่มทำขายดีมากค่ะเพราะว่าพี่เอาไปผสมกับมันเบอร์รี่แล้วก็น้ำมะม่วงหาวมะนาวโข
1: กอุ้ย
0: ผลตอบรับดีมากค่ะ
1: เป็น3รสชาติเลยอ่ะพี่เล
0: ็กใช่เดี๋ยวพี่ว่างๆพี่จะเอาไปให้คุณหนุ่มริม
1: บ้านใกล้เรือนเคียงนะ
0: ได
1: ้
0: ค่ะ
1: ได
0: ้ค่ะ
1: เมื่อวานไปออกบูธที่ตลาดริมเขื่อนผ้าม่วงอะไรขายดีที่สุดคะพี่
0: น้ำอ้อยเนี่ยท็อปแล้วก็มะม่วงกวนเนี่ยขายรองลงมาค่ะ

0: เพราะว่าคนไม่รู้จักเขาไม่กล้าชิมกันแต่พี่บอกว่าให้ชิมทุกคนก็ซื้อค่ะ
1: เพราะปกติอ่ะมะม่วงกวนเนี่ยมันจะออกสีเหลืองใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นสีแบบ
0: มันเป็นสีเหมือนเราใส่เหมือนสตรอเบอรี่เลยเหมือนเข้มๆ เหมือนมันเบอร์รี่เลยค่ะ
1: อืมนะคะอุ้ยน่าลองอ่ะทุกคน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าติดใจตอนนี้มีประมาณ10กว่ากล่องนะคะที่จะกวนประมาณวันเว้นวันเพราะว่าต้องตากด้วยค่ะ
1: อืมต้องใช้เวลาตากอีกเนาะ
0: ใช
1: ่แดดเดียวกี่แดดคะกี่แดดคะพี
0: ่ประมาณ1วันค่ะตาก1วันค่ะ
1: ใช้ได้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะใช้ได้ค่ะเพราะว่าเราคุมไฟได้เพราะว่ามันใช้ตู้มันจะเถียนมันใช้เวลาเท่ากันค่ะ
1: อืม
0: อุณหภูมิเท่ากันค่ะ
1: อืมค่ะอ่ะนอกจากมะม่วงกวนแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะโหมีเยอะมากที่นี
0: ่โอ้ที่ปลูกเคลค่ะพี่ปลูกเคลไร้สารปลอดสารปลูกในโรงเรือนแล้วก็พี่เอามาทำผงเคล
1: อ๋อเหมือนผงตำลึงนะ
0: เหมือนผงตำลึงเลยค่ะแต่ว่าพี่แยกกันพี่ไม่ได้เอาไปรวมกันเพราะว่าบางคนเขาจะบำรุงกระดูกหรือว่าต้านมะเร็งเนี่ยจะผงเคลดีกว่าแล้วก็ขายใบสดด้วยนะคะพี่ก็ไปขายที่โรงงานกระดาษ SCG บ้านปู่ค่ะทุกเดือ นแต่ถ้าจะมาซื้อที่ไร่ก็ได้นะคะค่ะ
1: ก็ยังว่าจะถามอยู่ว่ามีช่องทางจัดจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างสำหรับผลิตภัณฑ์ของไร่รักการนะคะพี่เล็ก
0: อ๋อพี่มี Facebook นะคะ
1: ค่ะ
0: ไร่รักการสุขใจพอใช้พอเพียงค่ะ
1: ไร่รักการนะตามหาในเพจได้
0: หรือว่าจะเป็น TikTok ก็ชื่อไร่เหมือนกันไร่รักการ
1: อุ้ยหาง่ายเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนาะโซเชียลเน
0: า
1: ะ
0: หาง่ายเสิร์ช GPS ก็เจอค่ะเข้ามาซื้อที่ไร่ได
1: ้อยู่ที่ยางม่วงอำเภอท่ามะกากาญจนบุรี
0: ใช่ที่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของโกโก้
1: อ๋อใช่เห็นอยู่ว่าจะถามลืมไปเลย
0: พี่มีโกโก้ด้วยนะคะแต่ว่า
1: ถามจริงปลูกเองเลยเหรอคะโกโก้ต้นโกโก้
0: ปลูกค่ะแต่ว่ากระลอกกินหมดพี่ก็ไปซื้อในเครือข่ายค่ะกระลอกเจาะทุกลูกเลยค่ะเพราะพี่ปลูกน้อยเริ่มแต้มๆเขาก็เจาะแล้วพี่ก็ไปซื้อที่ใส่โยกมาค่ะแล้วก็เป็นเครือข่ายพี่เขาปลูกอินทรีย์แล้วพี่เอามาคั่วเองพี่มีเครื่องคั่วแล้วก็ทำเป็นแบบนิดที่โรยไอศกรีมโยเกิร์ตหรือทานเล่นได้นะคะ
1: ดีจังเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ช่วยบำรุงสมองช่วยให้หลับง่าย
1: สำหรับโกโก้นะ
0: ค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเพราะว่ามันมีน้ำมัน HDL ค่ะ
1: สำหรับคนที่ลดน้ำหนักใช่ไหม
0: ใช่ช่วยคลายเครียดได้ด้วยแล้วนอกจากนี้เปลือกของโกโก้เนี่ยพี่เอาไปทำชาแต่พี่จะใส่เนื้อลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมสำหรับอันนี้มันไม่มีสารคาเฟอีนค่ะมันไม่มีสารคาเฟอีนมันมีน้อยมาก
1: ค่ะ
0: จะช่วยให้ทำหลับง่ายพี่มีลูกค้าคนหนึ่งเขาซื้อทุกเดือนเลยเดือนละ3ห่
1: อ
0: เขาบอกว่าเขาปวดหัวอยู่เนี่ยเขากินแล้วก็หายเลย
1: พี่เล็กแล้วแพงไหมอ่ะ
0: ถ้าโกโก้นิบเนี่ย269บาทแต่ถ้ามาซื้อที่ไร่พี่ลดให้เหลือ250นะคะ
1: นี่ค่ะใครที่สนใจนะชาโกโก้แล้วก็โกโก้นะคะนี่คนที่เขาทานวีแกนนี่เขาก็คือ
0: เป็นวีแกน
1: ใช้ได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: แ
0: ล้วก็นอกจากนี้เรายังทำช็อกโกแลตเองด้วยเป็นดาร์กร้อยเลยก็คือไม่ใส่น้ำตาลเลย
1: โอ้โหจะมีครบทุกอย่างเลยนะคะสำหรับไร่รักการนะคะ
0: ทักเงินค่ะแล้วก็ยังจะมีแบบที่ใส่น้ำตาล 30% ด้วยค่ะ
1: ดีจังเลยใครที่ชอบทานแบบช็อกโกแลตเนาะทานโกโก้นะคะซื้อที่นี่ได้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบต่างๆที่มีในพื้นที่บ้านเราอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอยากจะทราบเรื่องการบริหารจัดการของกลุ่มนะคะพี่เล็กเป็นยังไงบ้างที่นี
0: ่เนี่ยรับดูงานด้วยนะคะก็คือใกล้ๆเนี่ยจะมีวันที่8วันที่11 แล้วก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าที่จะรวมกลุ่มกันมีสมาชิกอยู่11ท่านแล้วก็มีโอท็อปเนี่ยเขาเอาสมาชิกมาให้ขายของได้ด้วยค่ะแล้วก็เวลาสมาชิกมาช่วยกันก็เราก็ให้หน้าที่แล้วก็แจกจ่ายเงินให้เขาค่ะค่ะแบ่งหน้าที่กัน
1: ก็เป็นคนในชุมชนเราใกล้เคียงกันนี่แหละ
0: คนในชุมชนเรานี่แหละค่ะนี่แหละเป็นชุมชนคนใกล้ๆกันเนี่ยแหละค่ะรักชักชวนกันมาเรื่อย
1: ๆค่ะแล้ว
0: ก็ช่วยกันทำ
1: ค่ะวัตถุดิบต่างๆก็คือเราปลูกเองด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: ปลูกเองแล้วเราก็คัดสรรแบบอินทรีย์นะคะคัดสรรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีแล้วเราทำปุ๋ยเองด้วยค่ะ
1: โอ้โหปุ๋ยนี่ทำเองแล้วก็แบบมีจำหน่ายด้วยไหมคะปุ๋ย
0: ใช้เองค่ะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดค่ะเพราะตอนนี้เลิกเลี้ยงวัวแล้วต้องไปหาซื้อวัวมาทำเองค่ะแล้วก็ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ที่มีมะนาวยักษ์นะคะมะนาวยักษ์เนี่ยผลมันใหญ่มากมันไม่มีเมล็ดที่จะเอาไว้ทำน้ำยาล้างจาน
1: อันนี้
0: ใช้ดีมากนะคะเวลาทานน้ำอ้อยเนี่ยพี่ก็จะใส่ในน้ำอ้อย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดีจริงๆเลยอ่ะโอ้ยมีครบทุกอย่างเลยอ่ะที่เนี่ยคุณผู้ฟังเอาจริงๆถ้ารอบหน้าเนี่ยคุยกับพี่เล็กเนี่ยต้องเจาะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นตัวๆไปดีกว่าเนาะเพราะมันหลากหลายมากอ่ะเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่ว่าเอ้ยสนใจอยากจะทำน้ำยาล้างจานใครจะสนใจอยากจะทำปุ๋ยนะคะใครสนใจอยากจะทำน้ำส้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเจาะเป็นตัวๆไปอ่ะเนาะพี่เล็กเนา
0: ะพี่กับแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นนักคิดเรื่องอาหารเรื่องหลายๆอย่างเขาทำได้หลายอย่าง
1: เก่งมากแล้วก็
0: ช่วยกันทำถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาอะไรสมมติแก้ปัญหาไม่ได้เขาก็จะออกแบบให้ค่ะให้เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะ
0: ทำเป็นผลิตอะไรเหมาะสมกับอะไรได้บ้างนะคะ
1: ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสุดท้ายค่ะพี่เล็กคะใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากจะไปศึกษาดูงานค่ะเป็นกลุ่มหรือว่าอะไรยังไงติดต่ออย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะติดต่อพี่เล็กได้ที่เบอร์โทร081-432-8429นะคะ
1: ค่ะ081-432-8429หรือว่าที่เพจไร่ละการ
0: ที่เพจไร่ละการสุขใจพอใช้พอเพียงค่ะหรือว่ากดพิกัดไร่ละการก็ได้ค่ะอยู่ตำบลยางม่วงนะคะหมู่3ริมคลองข้ามเข้าไฟแดงมา3กิโลแล้วก็ข้ามสะพานยางม่วงเลี้ยวขวามาก็ถึงแล้วค่ะ
1: ค่ะไม่แล้วอย่างเงี้ยก็คือคนไปดูงานเนี่ยต้องจำกัดไหมคะว่าเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเดี่ยวหรืออะไรใดๆคะ
0: ได้หมดค่ะถ้าพี่ว่างนัดกันก่อนนัดกันก่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าพี่ว่างพี่จะรับได้หมดเลยค่ะ
1: นี่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะพี่เล็กมากๆเลยค่ะมีโอกาสจะได้สัมภาษณ์กันอีกแต่เราเจาะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นตัวๆไปดีกว่าเนอะพี่เล็กเนาะ
0: ขอบคุณคุณหนุ่มลิงมากนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: ขอบคุณคุณรำพันธ์พรระยะย้อยประธานวิสาหกิจชุมชนได้รักการด้วยค่ะที่ตำบลยางม่วงอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้และเกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะซึ่งไร่รักการนั้นค่ะก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ได้วัตถุดิบคุณภาพค่ะจากบ้านเรานะคะทำผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายนะคะให้ทุกคนได้ไปเลือกซื้อเลือกทานกันด้วยนะคะที่ไร่รักการค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างกับ Green Market ของเรานะคะทั้งตะลุยตลาดแล้วก็รอบรั้วชุมชนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ 13:00 นถึง 14:00 นทุกๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะหนูริงชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
6: ฮิตที่

0: 2ผลงานเพลงในที่13เพลงก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นผลงานเพลงจากต้นข้าวสุปรียาและครับผมจากใจต้นข้าวครับผลงานเพลงลงมาจากฮิตที่7มาเป็น13ในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมแล้วก็เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะจากน้องพิมดานะครับก็ลงจากฮิตที่10นะครับนะตอนนี้อยู่ฮิตที่12นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เพลงน้องพิมดาเนี่ยอยู่ในชาร์ตทั้งหมด13สัปดาห์นะคร
0: ับ ใช่แล้วครับ
1: คริสครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทวนชาร์ตกันดีกว่า
0: ได้ครับสำหรับใครที่มาไม่ทันนะครับผมในฮิตที่20วันนี้ลงมาจากฮิตที่13โอ้ดวงใจจากเมทิชาครับในฮิตที่19ลงมาจากฮิตที่18เจ้านางเอ่ยผลงานเพลงจากเบียร์พร้อมพงษ์ในฮิตที่18ลงมาจากฮิตที่16ทัวลงวันธงชัยจากปาวลีพรพิมลและใบเตยอาสยามฮิตที่17เข้ามาใหม่ครับผมฮักพอเป็นพิธีของต่ายอรทัยครับและในฮิตที่16ลงมาจากฮิตที่8กุหลาบดอกวาเลนไทน์จากเพชรคทาวุฒฮิตที่15ล่ะครับ
1: อ้าวนะครับก็คือใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะจากน้องนันอนันต์นะครับฮิตที่14นะครับนะเซิงโดปิตะนะจากน้องไรอันนะครับแล้วก็ฮิตที่13นะครับจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวสุปริยานะครับแล้วก็12นะครับรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากน้องพิมดานะครับ
0: ครับผมและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงฮิตที่11แล้วครับเป็นฮิตสุดท้ายของชั่วโมงนี้ก่อนที่จะไปเจอกันในชั่วโมงหน้าที่เราจะแนะนำตั้งแต่10ไปจนถึง1ครับผม
1: ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีก1เพลงนะครับนะวันนี้เวลามีนะครับก็ชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาได้เลย
0: ได้ครับก็ใครที่อยู่กับเราในทาง Facebook ก็พิมพ์ขึ้นมาสักเพลงนึงได้เลยครับผมอยากฟังเพลงอะไรในหลังจากพิธี11นี้เรามีเวลาเราเปิดให
1: ้ได้เลยครับผม
0: ครับผมทางนั้นเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: ฮิตที่11คือเพลง
0: เพลงนารีรำพึงจากวงฟูครับ
2: Hit P.

0: ขณะนี้เวลา14:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาว
0: ขณะนี้เวลา14:00 PMค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศรีสะเกษเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริโคพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทารรักษ์จังหวัดศรีสะเกษโอกาสนี้นายพลพีได้ถวายโฉนดที่ดินโครงการสร้างความมั่นคงให้ที่ดินของวัดแด่พระศักดารินกิตติคุโนวัดป่าเพ็กน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนเป็นประธานมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มค้าและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นอกจากมาตรการด้านค่าครองชีพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงแผนเชิงรุกในการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและผลผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่กำชับดูแลใส่ใจทหารใหม่รอบด้านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารปลัดใหม่1/69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1/69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่โดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวโดยผู้บังคับหน่วยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นการศึกษาต่อการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกการฝึกวิชาชีพและการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทัพบกหลังปลดประจำการเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคต
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
14: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
15: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
16: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดย DJ ช้างและทีมงาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 14:16 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะครับตรงกับวันเสาร์ที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณียมเมืองค่ะ
0: ครับวันนี้

0: อันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมยายนะครับเรียบร้อยนะวันนี้มาครบ
1: พอเท่าแม่เท่ามาครบเลยค่ะวันนี้
0: นะ2ชั่วโมงด้วยกันครับเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเรา2คนครับพร้อมกับ2ผลิตภัณฑ์นะคุณภาพนะฮะที่จะต้องบอกว่านี่คือตัวช่วยตัวจริงนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับธาตุรองธาตุเสริมง่ายมากครับแค่คุณผสมน้ำก็ฉีดพ่นใช้งานกันได้เลยนะครับและอีก1ผลิตภัณฑ์นั่นก็คือยาราBlack Cat 1นะครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแล้วก็มะแรงนะครับได้ด้วยนะฮะนี่คือ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับที่จะต้องบอกว่านี่คือตัวช่วยตัวจริงแหละสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็ยิ่งช่วงนี้กำลังเข้าหน้าฝนค่ะพี่ช้างเรื่องของเชื้อราจำเป็นมากค่ะท่านผู้ฟังจำเป็นที่สุดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้กลุ่มที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเราหรือจะเป็นตัวที่ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อชีวิตเราเลยแต่ช่วยป้องกันเชื้อราและขับไล่หนอนแมลงไปในตัว
0: ครับ
1: อันเนี้ยเราแนะนำเลยว่าเชื้อราปุ๋ยเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยตัวสำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องใช้มากๆผสมกับตัวปุ๋ย Black Cat เข้าไปได้เลยฉีดพ่นไปในคราวเดียวกันได้เลยนะคะทริคง่ายๆนะคะพี่ช้างสำหรับช่วงที่เราเน้นย้ำในเรื่องของการปกป้องกันเชื้อราเราแนะนำให้ฉีดช่วงเช้า
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าโรคเชื้อรามันจะเดินง่ายในช่วงอากาศชื้นๆเช้าๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเดินง่ายดังนั้นการฉีดพ่นช่วงเวลานี้จะเป็นอะไรที่ป้องกันแล้วก็ยับยั้งได้เร็วนะคะส่วนเรื่องนอนแมลงนะคะเราเน้นไปฉีดเอาช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเพราะหนอนแมลงมันจะลงช่วงเย็นพอเวลาเราฉีดพ่นไปแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการปกป้องกันไปในตัวนี่คือทริคง่ายๆในการทำสวนแต่บางคนบอกว่าตายและให้ฉีดแบบเหมือนที่คุณเกียวว่าเดือนนึงก็ฉีดไม่ครบทั้งสวนเพราะด้วยความที่สวนมีมากแต่ในกรณีนี้ที่พี่เกียรติแนะนำนี่คือเป็นทริคง่ายๆในการจัดการต้นที่มันเป็นโรคและกำลังระบาดเนี่ยคือง่ายที่สุดแล้วเราต้องเร่งทำต้องรีบทำเพื่อที่จะไปช่วยให้มันหายได้เร็วรับยับยั้งได้เร็วค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนแมลง
0: ต้องปกตินี่คุณจะฉีดตอนไหนก็ได้
1: ใช่
0: ว่างตอนไหนฉีดตอนนั้น1ชั่วโมงดูดซึมใช้งานครบหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะไม่ต้องกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเลยสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1แค่เพียงช่วงเนี้ยให้เราดูหน้างานนะช่วงนี้จริงๆฝนเยอะมากนะพี่ช้างเนาะฝนเยอะมากก็มีความเสียหายกันหลายสวนเลยเพราะบางสวน
0: น
1: ี่ลูก
0: นี่ทั้งลมด้วย
1: ใช่มีลม
0: ตะวันออกใช่มั้ยวันก่อนทุลงทุเรียนก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปคนที่ยังไม่ได้ตัดผลผลิต
1: กำลังใกล้จะเก็บกันอยู่แล้วเชียวนะคะก็อันนี้เขาเรียกว่าวาสนาเขาเรียกอะไรนะโชคชะตาบางทีแบบไม่เข้าข้างเราเลยไปเจอพายุอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกเกษตรกรเลยนะคะที่เจอวิกฤตไปในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าสำหรับบางคนแค่ลูกร่วงไม่เป็นไรต้นยังอยู
0: ่
1: นะถือว่าแม่พันธุ์เรายังอยู่เรายังสามารถฟื้นฟูทำใหม่ได้นะแค่เพียงว่าปีนี้เราอาจจะขัดสนในเรื่องของรายได้ที่เราควรจะได้นะบางคนมีเป้าไว้แล้วอ่ะพี่ช้างนะตอนแรกอุปสรรคของคนทำสวนเนี่ยนอกจากจะดินฟ้าอากาศแล้วนะคะเงินลงทุนดินฟ้าอากาศการจัดการคืออุปสรรคไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของราคาราคาไม่ค่อยดีราคาไม่ไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นอุปสรรคสำหรับคนทำเกษตรอยู่ด้วยเช่นกัน
0: ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันอยู่นะครับตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุนะครับอสมทนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 MHz อสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 แล้วก็104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิร์ตนะฮะติดตามกันอยู่ก็สามารถที่จะทักทายกันมาแจ้งผลการรับฟังนะฮะมีอะไรเล่าสู่กันฟังหรือว่าต้องการจะแนะนำบทเพลงนะสอบถามกันเรื่องราวของภาคการเกษตรก็โทรกันมาที่เบอร์โทร075ครับ419 225นะครับ075 419 225นะครับก็สามารถที่จะ

0: โทรกันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะสอบถามนะสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับก็ติดต่อตรงครับได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับที่เบอร์โทร0634596939นะครับ0634596939นะดูสดครับพี่เกียร์ครับเห็นหน้าเรา2คนแน่นอนนะวันนี้อันนี้ตัวจริงไม่ใช่ AI นะครับนี่ตัวจริงๆนะก็เข้ามาดูได้ที่ไลฟ์สด
1: ทำตัวแบบ AI หน่อย
0: AI จะพูดช้าหน่อย
1: AI จะพูดช้านะ
0: บางคำก็จะไม่ชัด
1: เราวันนี้เราจะจัดรายการแบบ AI ก็ได้นะคะท่านฟังถ้าเกิดท่านอยากจะมาชมมาพูดคุยกับเราให้อ่านกันสดๆก็เข้ามาดูทางหน้าจอไลฟ์สดกันตอนนี้ได้เลยนะคะเข้ามาที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทค่ะแล้วก็แฟนเพจ DJ ช้างตกมันหรือแฟนเพจอสมทนครศรีธรรมราชนะก็จะมีการไลฟ์สดกันอยู
0: ่สถานีต่างๆครับนอกจากรับสัญญาณเสียงเราแล้วนะครับก็ยังไปช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับไปหน้าแฟนเพจของสถานีแต่ละสถานีกันด้วยก็ต้องกราบขอบพระคุณกันสำหรับช่างเทคนิคนะครับทุกสถานีด้วยก็แล้วกันนะครับ
1: ค่ะก็ทักทายคนที่อยู่หน้าจอไลฟ์สดกันก่อนเลยค่ะพี่ช้าง
0: ป้าพึ่งจะมาคนแรกนะจ๊ะสวัสดีดีเจทั้งสองที่น่ารักค่ะพี่สุพจน์นะเมื่อกี้เฟซบุ๊กตัดนะฮะต้องแชร์ใหม่ก็บอกนะครับถูกต้องครับพี
1: ่
0: นะฮะวันปกติเนี่ยลุกขึ้นไม่ทันทุกทีนะหมายถึงวันที่ดีช้างจัดตอนเช้
1: าน
0: ะฮะก็ตื่นไม่ทันนะครับดีใจนานๆจะมีคนตื่นเช้ากว่าผมนะพี่รัฐสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณมากจ้า
1: บอกว่าวันนี้ขอเพลงหน่อยนารีลำพึงนะคะแล้วก็ทักทายแฟนๆที่อยู่กันทางหน้าจอไลฟ์สดแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทด้วยนะคะคุณฟ้าใสนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคุณศิราคุณนงรักนะคะคุณจุฑาทิพย์ค่ะของคุณพี่จุฑาทิพย์เนี่ยช่วงนี้ฝนตกเนาะลองดูนิดนึงนะคะที่สวนเป็นยังไงบ้างนะคะน้ำขังต้นหรือเปล่านะเราก็ตรวจสอบตรวจเช็คที่สวนกันได้นะคะทุกคนต้องทำสวนก็ต้องเขาเรียกว่าพิถีพิถันนิดนึงนะคะทำสวนแบบละเอียดละออนิดนึงนะอาชีพของเราก็คือเกษตรกรเนาะพอเป็นเกษตรกรปุ๊บสิ่งที่งานเราก็คือสวนคืองานของเราเราทำงานให้เหมือนกับข้าราชการให้เหมือนกับข้าราชการอย่าเหมือนเลยเนาะให้เหมือนกับนักทำงานบริษัทห้างร้านที่ต้องตรงเวลานะคะพี่ช้างที่เช้ามาต้องไปตอกบัตรต้องไปยืนยันตัวตนตั้งแต่เช้าว่าฉันเข้างานตรงเวลานะเราลองปรับตัวเองแล้วมาทำกับการทำสวนแบบนี้ดูบ้างไม่จำเป็นว่า8โมงเข้าสวนเพราะว่าคนทำสวนอย่างพี่คลีเนี่ยพี่ช้างตีห้าเขาก็ไปแล
0: ้วหัวรุ่ง
1: หัวรุ่งเขาไปตรวจสอบแล้ววันนี้ต้องทำอะไรบ้างในสวนเนี่ยนะต้องทำยังไงต้องจัดการยังไงเพิ่งรายงานมาว่าหลังจากที่เราตัดเก็บไปรอบนั้นเพิ่งตัดเก็บไปเสร็จเรียบร้อยอีก 30,000 ลูกพี่ช้าง
0: เพิ่งตัดเก็บไปอีกแล้ว
1: ใช่อีก 30,000 ลูกนะตอนนี้เคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วบอกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากคุณเกียร
0: ์ครับ
1: ขาวน้ำผึ้งพอมีคนเอาไปได้แบบมีคนซื้อไปฝากพอได้กินนี่คือตามกันไปถึงสวนเลยอ่ะจะไปหาข้าวน้ำผึ้งที่แสนจะอร่อย
0: ครับได้กินไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ได้กินเพราะเราปิดรั้วไว้ท่านไม่สามารถเข้าถึงสวนได
1: ้ถึงเข้าไปก็ไม่ได้ทานกับท่านค่ะอย่างสวนของไม่ใช่สวนสิลูกค้าพี่เกียร์เนาะ อยู่สงขลาเขาก็บอกว่าปีที่แล้ว2ปีที่ผ่าน3ปีทั้งหมดนะเขากินข้าวน้ำผึ้งจากสวนพี่ขลีมาตลอดเลยแล้วก็ปีที่แล้วนู้นเราไม่ได้เนาะมีปีนึงที่เราไม่ได้ก็เขาก็ไม่ได้สั่งแล้วเขาก็เห็นว่าอุ๊ยเอาไปจากนครศรีธรรมราชอร่อยมากน้องเกียร์ส่งมาให้อร่อยมากก็มาหาซื้อค่ะพี่ช้างกลับไปแล้วใส่มันกินไม่ได้อะเนาะ
0: ไปซื้อแถวนั้นข้างถนนเอา
1: ใช่แล้วก็ถามว่าแล้วใส่มันกินไม่ได้เนี่ยน้องทำไมมันไม่เหมือนที่น้องเกียร์เอามาให้
0: พอดีว่าส่วนอื่นเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคท
1: นี่แหละข้อแตกต่างกับท่านฟังคือมันมีข้อแตกต่างแน่นอนความเป็นแบล็คแคทของเรานะคะมันแตกต่างแน่นอนแม้กระทั่งพี่ขลีที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้พอมาใช้ก็ต้องยอมรับด้วยหัวใจกันจริงๆว่ามันแตกต่างทั้งคุณภาพผลผลิตทั้งต้นที่สวยสมบูรณ์ทั้งอัตราการติดดอกติดผลที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ขลีเนี่ยเราก็ยกแท่นให้เป็นอาจารย์ประจำคุณเกียรติเกษณีไปแล้ว
0: คือขนาดว่าของพี่ขลีนี่คือดกน
1: ะ
0: แต่ก็ยังไม่ค่อยมีให้ได้กินกัน
1: เขาเป็นส่งออกแบบ 100% อันนี้ไม่ต้องร้องขอท่านรัฐมนตรีให้มาช่วยทำราคาอันนี้โนเลยเมื่อไหร่ที่เราทำผลผลิตมีคุณภาพพี่เกียร์คิดอย่างนี้นะพี่ช้างในช่วงเทศกาล

0: านทุเรียน100ของรัฐมนตรีสุภจีเนี่ยค่ะเราก็เห็นต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในสังคมในโซเชียลอะนะคะแต่สิ่งที่พี่เกียร์ยังยืนยันได้เหมือนเดิมว่า
1: ถ้า
0: คุณทำสินค้าคุณได้คุณภาพ
1: ครับ
0: มันจะไม่มีอะไรมาหักหน้าคุณได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะคือถ้าของคุณสวยพร้อมรสชาติอร่อยสีได้ทรงได้ทุกอย่างจะไม่เดือดร้อนใครเลย
1: ครับ
0: แม้กระทั่งตัวเราเองเจ้าของสวนก็ไม่เดือดร้อนว่าฉันจะเอาผลผลิตไปขายที่ไหนแต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีอีป๊อกอีแป๊กหรือว่าท่านสุปจีเรียกซุปเปอร์จิ๋วนี่ล่ะ
1: ซุปเปอร์จิ๋ว
0: แต่ภาษาคนทำล้งคืออีป๊อกอีแป๊กอ่ะอีแบบอีไม่ได้ความอ่ะ
1: ลูกไม่สวย
0: ลูกไม่สวยมีสองภู
1: มี
0: ภูละเม็ดด้วยนะไม่ใหญ่ภูละสามเม็ดนะคือมันเป็นลูกตั้งสองสามเม็ดอย่างเงี้ย
1: แล้วจริงไหมว่าถ้าแกะเนื้อเนี่ยข้างในมันจะดี
0: อร่อย
1: ใช่ไหม
0: แต่ถามว่าดีจริงทุกส่วนไหมไม่การันตีค
1: ่
0: ะอันนี้ไม่มีทางดีทุกส่วนอะ
1: แต่ก็ถ้ารูปทรงอาจจะไม่สวยแต่ก็เป็นไปได้ว่าเนื้อข้างในเนี่ย
0: ดี
1: เขาก็อาจจะอร่อย
0: คุณดูหนามสิคะพี่ช้างเวลาคุณซื้อทุเรียน
1: ครับ
0: คุณต้องดูหนามเป็นหลักทำไมทุเรียนเราถึงต้องทำหนามให้สวยพี่ช้างคำว่าหนามสวยไม่ได้เป็นหนามเขียวอย่างเดียวต้องหนามหยีด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อหนามหยีมันจะบ่งบอกว่าเนื้อทุเรียนจะสวยเม็ดจะเล็กเนื้อจะเยอะเปลือกจะบางค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือง่าย
1: ๆแ
0: ต่ถ้าคุณไปเจอทุเรียนหนามจีบแล้วหนามใหญ
1: ่
0: หนามห่างๆอันเนี้ยเปลือกหนาแน่นอนเม็ดข้างในเนื้อก็ไม่ดีแน่นอนเพราะมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นพันธุ์เลยตอนที่มันจะไปขยายเลือดหรือจะไปสร้างภูสร้างเนื้อเนี่ยท่านผู้ฟังพอหัวมันจีบแล้วการส่งมันก็ไม่เต็มที่นี่แหละคือปัญหาแต่เราอ่ะไม่เข้าใจว่าพอหนามจีบแล้วทำไมอ่ะมันไม่ได้กินเปลือกทุกคนพูดว่าซื้อทุเรียนไม่ได้ทานเปลือกใช่ไม่ทานเปลือกแต่เปลือกเนี่ยมันส่งไปถึงเนื้อข้างในได้ว่าไอ้ทุเรียนนี้มันลูกข้างในเนี่ย
1: เนื้อจะเป็นยังไง
0: เนื้อจะเป็นยังไงค่ะท่านผู้ฟังนี่แหละคือทำไมเขาถึงซื้อหนามมันจะไม่มีคำว่าไม่มีเหตุผลนะมันมีเหตุและผลของมันว่า มันซื้อทำไมต้องสเปคว่าต้องหนามหยีต้องทรงสวยต้องภูเต็มถึงได้ราคา
1: ครับ
0: เพราะข้างในเขาพ่อค้าเวลาเขาซื้ออะค่ะเขาก็ได้ขายแบบมันคือหน้าตาของเขาพี่ช้างรู้ไหมว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาการันตีสินค้าให้คุณนะ
1: ค
0: ะเขาต้องใช้ความเชื่อมั่นขนาดไหนที่ต้องไปส่งถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคปลายทางถูกไหมคะพี่ช้างมันคือศักดิ์ศรีของเขาทั้งหมดเลยในการขายทีหลังเขาจะบอกพี่ช้างเอาอะไรมาขายก็ไม่ดีไม่อร่อยถามว่าพี่ช้างจะขายอะไรได้อีกไหม มันคือชื่อเสียงของพี่ช้างเช่นกัน
1: มันก็ไม่มีความเชื่อมัน
0: ถูกแต่เรื่องราคามันก็คนละเรื่องกันนะพี่ช้างสิ่งที่พี่เกียร์พูดถึงล้งเนี่ยเขาก็ต้องมีสแตนดาร์ดในการจัดการของเขาเช่นกัน
1: ครับ
0: ถ้าเขารับแต่ของไม่ดีไปขายอะค่ะเขาก็ไม่มีชื่ออยู่ในตลาดปลายทางก็จะไม่นึกถึงว่าอ๋อล้งพี่ช้างนี่นะกูไม่ซื้อหรอกเพราะมันมีแต่ของไม่ดีแต่พี่ช้างจะซื้อของไม่ดีได้ก็ต่อเมื่อพี่ช้างซื้อลูกสุกไปแกะเนื้อเข้าฟรีซ
1: ครับ
0: เขาก็จะซื้อเพราะการฟรีซเอาไปทำไอติมเอ่ยเอาไปทำอะไรเอ่ยไปแปรรูปอะค่ะท่านผู้ฟังเขาจะซื้อเนื้อไหนก็ได
1: ้ครับ
0: ไอติมอะคุณคิดว่าเนื้ออร่อยเหรอคะที่ไปทำรสชาติไอติมให้คุณ
1: ได้แค่กลิ่น
0: ถูกที่ไปทำเค้กที่ไปทำอะไรไม่มีทางเอาเกรดดีไปทำอย่างแน่นอนมันคือสินค้าแปรรูปค่ะท่านผู้ฟังถามว่าใครจะกิน
1: ครับ
0: อย่างเขาบอกว่าปลูกผักพี่ช้างนอนกินใบเป็นปักฉลุไปเลยทุกชั้นใบทุกชั้นใบปักฉลุหมดเลยพี่ช้างจะซื้อไหม
1: ก็เขาจะบอกว่าไม่ฉีดยา
0: ปลอดภัยค่ะไม่ฉีดยาแต่มันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมคะบ่งบอกว่าสวนคนนี้ไม่ได้ใส่ใจของที่เอามาขายเลย
1: ปล่อยตามยถากรรม
0: แล้วคุณควรจะได้เงินเหมือนคนอื่นเขาไม่ล่ะเขาไม่ฉีดปุ๋ยฉีดยาเคมีก็มีแต่เขาใส่ใจไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: เขาเลยได้ผลผลิตที่สวยไม่ได้บอกว่าสวยแล้วจะเป็นเคมีทุกชนิดนะคะท่านผู้ฟัง มันอยู่ที่เจ้าของแปลงว่าดูแลใส่ใจจริงใจในการที่จะทำผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเวลาเราทำงานเราต้องมีมุมมองให้หลายๆด้านอย่ามองแต่

0: ุมตัวเราวันนี้ถ้าคุณราคาไม่ได้คุณต้องยอมรับผลงานที่คุณทำมา
1: ครับ
0: ขึ้นลู่วิ่งแล้วคุณวิ่งเล็กลังท้ายแล้วคุณจะเอาถ้วยรางวัลเหรอคะจริงไหมพี่ช้างมันเห็นประจักษ์โดยสายตามันไม่มีใครมากดคุณได้เลยถ้าผลผลิตคุณดีถ้าผลผลิตคุณมีคุณภาพเขาก็ซื้อในราคาณปัจจุ
1: บ
0: ันแต่ถามว่ากว่าจะได้ราคาณปัจจุบันเขาเล่นแง่อะไรกันบ้างไอเนี้ยพวกเราไม่รู้เรารู้แต่มันไม่มีหลักฐาน
1: ครับ
0: เราก็ได้แต่รู้แล้วก็จำใจรับในสิ่งนี้แต่สิ่งหนึ่งถ้าวันนี้ราคาสแตนดาร์ดมันตั้งว่าถ้าเบอร์ A100อะค่ะถ้าเบอร์ A100แล้วคุณทำผลผลิตคุณได้ที่45แล้วคุณจะร้องเพื
1: ่อ
0: ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะอย่าร้องเอะอะก็ให้รัฐบาลช่วยเอะอะก็ให้ภาครัฐช่วยอย่างเดียวเราเนี่ยผู้เสียภาษีบอกตรงๆเหนื่อยชิบเลยค่ะท่านผู้ฟังในการที่ต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพื่อไปช่วยกับสิ่งที่คุณไม่ได้พัฒนาเลยดังนั้นน่ะปรับวิธีคิดของตัวเองนิดนึงเพื่ออะไรเพื่ออนาคตที่สวยหรูของพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะปรับเถอะค่ะคุณปรับอะไรมันก็ดีขึ้นต่อให้มันดีขึ้นมา 5% มันก็ดีถูกไหมพี่ช้าง
1: ครับ
0: มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่คุณปรับตัวเองขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่เราคุยจริงๆรองนลินเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยคุณเกียร์ตอนนี้ผมดังมากคือไม่ต้องเอ่ยชื่อผมแล้วก็ได
1: ้ครับ
0: โดนขอร้องมาแต่ก็ยังจะบอกเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะรองนลินเป็นลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทมา5ปีเต็มปีนี้คือปีที่6พี่ช้าง
1: ครับ
0: ปีแรกเขาก็เหมือนกับทุกท่านนี่แหละค่ะซื้อไปใช้ 50%
1: ครับ
0: ความหมายคือครึ่งๆยังคงใช้ตัวนั้นตัวนี้อ่ะพอเริ่มแบบเอ้ยใบมันดีเว้ยดอกมันได้ดีอ่ะเริ่มขยับเข้ามาเป็น 70% 80% 90% พอปีนี้ขยับมาถึง 100% ในการใช้เราแบบทางใบไม่เอามาผสมอะไรเลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: กลับกลายว่า AB ขึ้นถึง 90%
1: เนี่ยยิ่งต้องพูดให้คนรู้จักรองนรินทร์เพิ่มขึ้นไปอีกว่ารองนรินทร์เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปใช้ว่าระยะนั้นใช้สูตรนั้นระยะนี้ใช้สูตรนี้เพราะผมก็ว่างอะเนาะช่วงนั้นนะช่วงที่เขาแบบทะเลาะ กันเรื่องทุเรียนอะนะก็ว่าเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเถียงกันใช่ไหมครับว่าอ้าวให้ขายปุ๋ยด้วยสินะให้เอาปุ๋ยมาขายด้วยแล้วเขาบอกว่าแล้วเอามาให้ทุกสูตรนะเพราะว่าคนทำสวนทุเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยแค่สูตรเดียวดีเจช้างก็ปากดี ก็ไปคอมเมนต์ครับว่าเขาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทสิมึงจะได้ใช้สูตรเดียวยาวๆไปตลอดไงโอ้แล้วมันก็เข้ามาเถียงกันเยอะแยะแล้วเนี่ยไม่มีสวนนะสิถึงไม่รู้ไม่มีสวนทุเรียนอย่าเพ้อเจ้อ
0: เขาว่าเราเพ้อเจ้อนะ
1: เขาว่าเราเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ปุ๋ยอะไรสูตรเดียวเนี่ยต้องให้เป็นรู้จักรองนลินเยอะ
0: ๆก็เลยจะคุยเรื่องนี้
1: อ
0: ีกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะคุณไม่ได้คิดต่างคุณไม่ได้เปิดใจเลยคุณเข้าใจด้วยความอยู่ในเซฟโซน
1: ครับ
0: คนที่ยังคงใช้แบบเดิม ตั้งหลักสูตรเอาไว้แบบเดิมนั่นคือคนที่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองคิดว่าการใช้เชิงเดียวการต้องใช้เคมีตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวสารพัดอย่างที่ทำกันอยู่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณก็ยอมรับได้ด้วยตัวคุณเองเพราะคุณคิดว่านี่คือเซฟโซนที่สุดเป็นตัวที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณคำว่าปลอดภัยนี่ไม่ได้บอกปลอดภัยต่อชีวิตนะ
1: ค
0: ือปลอดภัยต่อการได้ผลผลิตแต่คุณไม่ได้คำน
1: ึ
0: ง
1: จะได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องนึงคุณภาพเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึง
0: ขอให้มีลูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือทำไมถึงเป็นเซฟโซน
1: ครับ
0: คุณไม่ได้ขยับการเรียนรู้อย่างอื่นเลยไม่ขยับแล้วก็ต้นทุนมันจะบานไปเรื่อยพี่ช้าง
1: ครับแล้วก็บ่นไง
0: บ่นไง
1: เนี่ยทำทุเรียนต้นทุนเยอะจะมาขายลูกละร้อยได้ไงเคยรู้ไหมก็คนทำสวนทุเรียนก็ต้องลงทุนเท่าไหร่ค่าปุ๋ยเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่
0: กลับรถบ้างก็ได้นะถ้าไปข้างหน้าแล้วมันทางตันนะคะกลับรถมาบ้างกลับหน่อยยูเทิร์นมานิดนึงถอยหลังมานิดนึงแล้วคุณก็มองใหม่ถ้าวันนี้พวกเรายืนอยู่ในตลาดยาวนานมากแล้วนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะเรายืนแบบเราไม่ได้เร่งที่จะต้องขายแบบนั้นขายแบบนี
1: ้
0: ไม่ได้ต้องการทะลุจักรวาลไปไหนแต่สิ่งที่ยังอยู่ในอุดมการณ์การทำงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ปัจจุบันนี้พี่ช้างยังคงบอกเหมือนเดิมว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยประหยัดต้น

0: ทุน
1: ครับ
0: เขาก็ยังพูดเหมือนที่ปุ๋ยแบคแคทแพงจะตายประหยัดตรงไหนคุณกลับไปถามคนที่เขาใช้เราแบบเต็มที่จริงๆสิ
1: แล้วก็ลดไป
0: ต้นท
1: ุ
0: นเขาหายไปถึงครึ่งเลยนะคะท่านผู้ฟังหายไปแล้วไม่พอต้นเขาก็สวย
1: ครับ
0: ผลผลิตเขาก็ได้ต่อให้100บาทแต่100บาททุกลูกอ่ะคุณเอาหรือเปล่ากับการที่ราคา100บาทแต่ของคุณถั่วเฉลี่ยกลับมาแล้วได้75บาทอันไหนขาดทุนมากกว่ากันอย่าคิดเยอะถอยออกจากเซฟโซนเปิดโลกขึ้นมาดูใหม่ว่าตอนนี้มันพัฒนาอะไรไปเยอะแยะมากมายแล้ว
1: ใช่นึกง่ายๆนะตอนเราเรียนหนังสือครับครูสอนคณิตศาสตร์อะบวกลบคูณหารครูสอนเราอีกแบบนึงแต่ไปดูเด็กสมัยนี้นะเขาก็มีวิธีการสอนอีกแบบนึงที่มันสามารถได้ผลลัพธ์ไวกว่าที่ครูเคยสอนเราเมื่อก่อน
0: ใช่เมื่อก่อนเราต้องทดเลขเอาไว
1: ้
0: นิ้วเท้านิ้วมือเอามา
1: หมด
0: บางทีทำการบ้าน
1: ไม่
0: ใช่คณิตศาสตร์ยังไปเอานิ้วพ่อนิ้วแม่มาด้วยใครเป็นสมัยเกียร์เด็กๆโน่นยังตามตะเกียงอยู่อ่ะพี่ช้างแม่จะทำคณิตศาสตร์แม่ต้องมานั่งพ่อต้องมานั่งต้องนับนิ้วมือนิ้วเท้าพ่อกับแม่ด้วย
1: แล้ว
0: ต้องมาช่วย
1: เห็นปุ๊บเด็กรู้เลยต้องใช้สูตรอะไรแล้วได้คำตอบ
0: เขามีเทคนิค
1: คิดข้างใน
0: ไม่ต้องทดเทคนิคใช่ดังนั้นเนี่ยวิธีการนะคะคุณลองเปิดใจวันนี้คุณมาทั้งฤดูกาลไม่ได้คุณฟื้นฟูกับเราไปก่อน
1: ครับ
0: ไม่ว่าคุณปลูกอะไรอยู่ผลผลิตในความการใช้ปุ๋ย Black Cat นะท่านผู้ฟังไม่เกิน7รอบ
1: ครับ
0: สภาพสวนแบบไหนก็ได้ขอแค่รากไม่เน่าเปื่อยค่ะมือเราพาคุณมาได้หมดดูหน้างานให้เป็นแล้วไม่ต้องเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้ว
1: ครับ
0: มันไม่ได้เป็นวันนี้หรือเมื่อวานนี้มันเป็นมากี่ปีแล้วล่ะพี่ช้างที่เขาใช้แล้วเขาได้ผลดีกันน่ะ
1: ใช
0: ่มันไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่ที่ยกเพราะท่านเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียง
1: ครับ
0: ท่านก็ไม่ได้อีป๊อกอีแป๊ก
1: แล้วส่วนท่านเยอะ
0: เออ
1: ทำไมท่านถึงไว้ใจทำไมท่านถึงใช้เรากันมาต่อเนื่องแบบนี้
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้มีคุณนรินทร์คนเดียวมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากมีอย่างเจ๊อีทมีทุกคนมีเจ๊อีทมีครูไก่มีคุณปิ๋วมีพี่เชิดมีพี่เ
1: อ
0: มีพี่สาวพี่เอมีพี่บันเทิงโอสารพัดมีที่เขาใช้กันมาอยู่แล้วและยังคงใช้ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทำไมสวนข้างบ้านพี่เอบอกว่าตายแล้วเห็นสวนน้องเอนะเมื่อ3ปีที่แล้วนี่คิดว่าเขาต้องโค่นทั้งแปลง
1: ครับ
0: ตอนนี้นะตอนแรกฉีดพ่นไปของเขาอีกยี่ห้อหนึ่งใช้เวลาตัดสินใจว่าระหว่างเราเนี่ยระหว่างปุ๋ยแบคแคทกับอีกยี่ห้อหนึ่งจะใช้อะไรดีเลยเลือกที่ถูกกว่าตามความรู้สึกซื้อ1แถม1
1: ครับ
0: เลือกที่ถูกกว่าใบออกมาสวยเหมือนกันพี่ช้างเพราะต้นอายุ 20-30 ปีเนี่ยคือคุณขยับไปจับใบไม่ถึงอยู่แล้วใช่ไหมใบมันสวยเหมือนกันเลยแต่เอ๋ทำไมสวนพี่เอโรคมันไม่เดินวะทำไมสวนพี่เอเดินยอดแล้วลูกมันไม่ร่วงวะ
1: ครับ
0: ทำไมลูกของพี่เอมันกลมกลมกลมกลมกลมเกือบ 100% นะเริ่มโทรมาถามแล้วปีนี้ตัดลูกเสร็จจะฟื้นฟูด้วยแบ็คแคทจะใช้แบ็คแคททั้งปีแหละแล้วก็พูดแบบเจือนๆแล้วก็หัวเราะที่จริงอ่ะเขารู้จักแบ็คแคทก่อน
1: มานานแล้ว
0: ก่อนพี่เอด้วยซ้ำก่อนพี่เอด้วยซ้ำค่ะพี่ช้างแต่สุดท้ายไม่เป็นไรใครก็ได้เวลาไหนก็ได้เมื่อถึงเวลาคุณลองทดลองด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: มีคนที่เป็นแบ็คแคทแล้วเปลี่ยนใจก็เยอะค่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่ไม่เยอะเหตุผลเดียวราคาไม่มีเหตุผลว่าใช้แล้วไม่ดี
1: ครับ
0: เหตุผลเดียวที่คุณเปลี่ยนจาก Black Cat คือ
1: ราคา
0: คิดว่ายังคงสูงอ่ะขยับไปตัวนู้นดีกว่าดูว่าเขาบอกว่าเหมือน Black Cat
1: แต่ราคาได้ถูกกว่า
0: ถูกกว่าฮะ
1: ก็เลยเปลี่ยนใจง่าย
0: เลยเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บอ้าวตายแล้วคุณเกียร์ครับผมนะปีที่รับโทรมาเขิน
1: ๆครับ
0: ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat เกียร์บอกก็ทราบค่ะเพราะเขาหายไปจากเราก็รู้อยู่แล้ว
1: เราก็จะรู้เวลาลูกค้าสั่งซื้อมา
0: แล้วเขาบอกตัวนั้นผมไปใช้ก็ดีนะคุณเกียร
1: ์
0: บอกว่าดีก็ใช้ต่อได้เลยนะคะแต่ว่าต้นมันป่วยหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ตอนที่ผมใช้แบ็คแคทมา3ปีไม่มีต้นป่วยเลยนะคุณเกียร
1: ์
0: ก็ตัดสินใจได้ค่ะแต่ปีนี้ผมใช้แบ็คแคทเนี่ยก็เลยโทรมาสั่งแบ็คแคทใหม
1: ่ครับ
0: แล้วผมรู้แล้วว่าผมไม่ควรจะไปไหนแล้ว คือทุกคนมีสิทธิ์ในการเรียนรู้และเปิดใจทุกคนมีสิทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังแต่ทุกครั้งที่เกิดการเรียนรู้นะคะวันนี้เนี่ยได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะอาจารย์อุทัยซึ่งเป็นอาจารย์เกษียณแล้ว
1: ครับ
0: อาจารย์ก็พูดขึ้นมาหนึ่งคำนะคะว่าการที่คนเราย้ายการที่คนเราทำงานแล้วเปลี่ยนงานบ่อยๆทำตรงนี้5ปีแล้วก็ไปอีกที่นึงก็ไปเริ่มต้นเขาบอกว่าคุณจะยืนแต่บันไดขั้นที่1ทุกรอบ
1: ไม่ได้ก้าวขึ้นขั้นอื่นเลย
0: ถูกพี่ก็อ้อเออใช่ว่ะคือการเรียนรู้เท่ากับเราต้องเดินลงไปถอยไปลงขั้นที่1เพราะเมื่อกี้เราขึ้นมาถึงขั้นที่10แล้ว
1: ครับ
0: แต่
1: เริ่มใหม่อีก
0: มันก็ไปเริ่มใหม่เริ่มอะไรเริ่มสังคมใหม่เริ่มงานใหม่เริ่มการเรียนรู้ใหม่คุณก็ยังอยู่ในบันไดขั้นที่1ตลอด
1: ครับ
0: เหมือนกันหล่ะเราทำเกษตรก็เช่นกันค่ะเราจะยอมอยู่ตรงไหนถ้าทุกคนที่ทำเกษตรมีโอกาสเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจหมดเพราะในตลาดมันมีผลิตภัณฑ์เยอะมากกับท่านฟังเยอะจริงๆแต่ในความเป็น Black Cat เนี่ยทำไมเราถึงบอกว่าเนี่ยเอามาให้ครบถ้าใช้ Black Cat แล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปเอาตัวอื่นเพิ่ม
1: ไม่ต้องเพิ่มเลย
0: ไม่ต้องจริงๆคือกราบแล้วค่ะว่าขออย่าเพิ่มแล้วคุณดูผลงานมันก่อน
1: ครับ
0: แล้วถ้ามันดีโอ้ดีกว่าที่คุณใส่ไปหลายๆตัวน่ะแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่คุณยังต้องไปซื้อมาเพิ่มล่ะ
1: ครับ
0: จริงไหมพี่ช้างสิ่งเดียวที่ Black Cat เอาไม่อยู่คือฟ้าฝน
1: ธรรมชาติ
0: น้ำท่วมธรรมชาติแบล็คแคทเอาให้ไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟัง
1: แบรนด์ไหนเอาได
0: ้ไม่รู้ คือมันไม่มียี่ห้อไหนเอาได้หรอกแต่สิ่งที่เกียร์ทำให้ได้มากกว่ายี่ห้ออื่นก็คือต่อให้คุณโดนฝนไปขนาดไหนต้นคุณไม่ป่วย
1: ครับ
0: คุณไม่ป่วยต้นคุณยังอยู่และอยู่ดีแบบ 100% นะไม่ใช่เสียลูกแล้วเสียต้นไปด้วยอันเนี้ยไม่เกิดขึ้นแน่ๆกับคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันผลิตภัณฑ์ของเราถ้าคุณใช้แค่เนี้ยต้นทุนคุณต่อถัง 1,000 ลิตรอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 1,000 ลิตรถ้าคุณซื้อปลีกนะคะท่านผู้ฟังต้นทุนอยู่ที่ 3,420 บาท
1: ครับอันนี้คือปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันร่วมกัน2ตัว
0: แล้วคุณไม่ต้องไปบวกอะไรแล้ว
1: ครับ
0: จับใบใหม่ต้องปรับสภาพใหม่ต้องคุมไขไม่ต้องเลยพอยอดเดินคุณก็ไปดูว่าหนอนเพลี้ยมันมีไหมถ้ามันมีคุณก็บวกไปนิดนึงจากเมื่อก่อนลิตร 1,000 ลิตรใช่ไหมคุณใส่1ลิตรต่อน้ํา 2,000 ลิตรได้เลยสำหรับพวกยาเพลี้ยยาแมลง
1: ครับ
0: นะคะแล้ว Black Cat กับ Black Cat 1ใช้ต่อเนื่องแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อในชุดโปรโมชั่นหรือซื้อราคาส่งยกลังพี่ช้าง
1: ครับ
0: ใช้ซื้อสั่งไปทิ้งใช้ 3-4 เดือนถ้าคนฉีดพ่นทัก 5,000 ลิตรต่อรอบอ่ะคุณสั่งไปทีเดียวใช้3-4 เดือนเนี่ย
1: ค่
0: ะต้นทุนคุณก็จะอยู่แค่3,040 บาทต่อถัง 1,000 ลิตรใช
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่ามันรองนลินท่านตอนเนี้ยเอาไปแล้วเนี่ยรองนลินเอ่ยพี่บันเทิงเอ่ยเจ๊อีทเอ่ยครูไก่เอ่ยน้องปิ๋วเอ่ยน้องปิ๋มเอ่ยทุกคนที่เขาซื้อแล้วเขาใช้ไปแล้วเขาถูกอกถูกใจไปแล้วเนี่ยคุณสายยันเอ่ยคุณพี่สาคอน
1: ครับ
0: นะฮะเอาไปแล้วตอนนี้คือซื้อใช้ทั้งปีต้นทุนมันอยู่แค่ 2,460 บาทต่อถังเท่านั้น
1: แล้วแต่คุณเลือก
0: จริง
1: ครับ
0: เลือกได้แล้วอย่าไปบอกเอ้ยทำไมเอาเงินไปทำนี่มันคือธุรกิจที่เราต้องนำพาลูกค้าทุกขนาดอ่ะ
1: ครับ
0: เขาเรียกอะไรทุกระยะอ่ะไม่ว่าจะปลีกจะส่งจะใช้ทั้งปีเราก็ต้องมีกิจกรรม
1: ครับ
0: เราก็ต้องมีเรื่องอย่างอื่นจะไปส่งเสริมแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
1: ไม่ได้
0: นะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่เกียร์ให้เสมอกันทุกคนไม่ว่าคุณจะซื้อปลีกซื้อส่งซื้อใช้รายปีนะคะก็คือคุณภาพที่เหมือนกันทุกคน
1: ครับ
0: นะคะ
1: สวัสดีคุณจุฑาทิพย์อนุวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีคุณป้อมครับฝนตกดอกบานเช่นเคยครับรอชมนะฮะ
0: ฝนตกดอกบานแบบนี้ทริคนิดนึงนะถ้ามันไม่ตกกระหน่ำแบบ7วัน7คืนไม่หยุดเลยนะคะถ้าฝนหยุดฝนซาฉีดพ่นผ่าดอกไปเลยค่ะปรับหัวฉีดนิดเดียวปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยแล้วคุณฉีดผ่าดอกได้เลยนะคะเป็นการลดความเครียดให้กับต้นไม้ด้วยนะคะเราจำเป็นต้องมีตัวช่วยทั้งเรื่องของระบายน้ำช่วยทั้งเรื่องของการไปฉีดพ่นนะเพื่อเป็นการลดความเครียดให้กับพืชนะคะนี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าบานไปแล้วหางแย้ตกแบบ ไม่ลืมหูไม่ลืมตานี่ขอภาวนาให้เป็นแปลงที่ไม่อุ้มน้ำนะน้ำแห้งเร็วน้ำสลัดเร็วอันนี้ก็จะเป็นผลดีแต่ถ้าใครที่เป็นดินเหนียวด้วยนี่โหลุ้นเงินคอแบบคือเครียดและเกียร์เข้าใจเลยสภาวะของแต่ละคนมันจะอยู่ในความเครียดมากๆนะคะแต่ถามว่าถ้ามันหลุดร่วงไปแล้วมองเข้าไปนิดนึงมันอาจจะไม่อยู่กิ่งล่างแล้วนะลูกอะค่ะมันจะไม่เหลือกิ่งล่างให้คุณและมันอาจจะอยู่กิ่งข้างบนแต่คุณมองภาพรวมว่าทรงพุ่มนี้มีสัก40-50ลูกไหมอายุต้นเท่านี้มันพอที่จะเลี้ยงไหมมันพอต้นหรือเปล่าอันนี้ให้ดูองค์รวมทั้งหมดนะคะแล้วเราจะต้องรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันมองเป็นบวกได้ถ้าบางคนลูกร่วงไปแล้วพี่ช้างสิ่งที่เหลือคือต้นเรายังสวยสมบูรณ์เป็นเรื่องธรรมดาทุกการลงทุนคือความเสี่ยงไม่มีใครลงทุนแล้วไม่เสี่ยงเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้าขายในห้างร้านหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงหมด
1: ครับ
0: ไม่มีใครไม่เจอความเสี่ยงเสี่ยงได้เสี่ยงเสียมันเหมือนเล่นพนันทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ฟังแต่เพียงแต่ว่ามันจะดีกว่าการเล่นพนันตรงที่ว่าเงินมันจะเป็นเงินที่มีความมั่นคงมากกว่าการเล่นพนันเท่านั้นเอง
1: คุณพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะครับสวัสดีดีเจทั้งสองนะครับแนะนำเพลงขวานบินกันมา
0: ค
1: ุณบำเพ็ญสองแก้วสวัสดีครับคุณคนึงนิดนะครับสวัสดีครับจากเชียงใหม่นะเจ้านะคุณชวีวันว่าดีเจเกียร์คุยดีจังส่วนดีเจช้างหน้าตาเหมือนตื่นสายเลยนะครับเขาบอกมาต้องถามว่ายังไม่ได้นอนหรือเปล่า นะพี่ธวัชชามทองนะสวัสดีด้วยนะครับพี่สุพจน์เขาเรียกว่าถ้าเป็นกบให้เปิดกะลาดูโลกนอกบ้าง
0: พระคุณค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตพักสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันสนใจปุ๋ยแบล็คแคทสนใจยาราแบล็คแคทวันโทรหาคุณเกียร์แบล็คแคทที่เบอร์โทรครับ0634596939นะครับ0634596939ป้าเก็บขอเพลงสะใจเมียหลวงมาด้วย

0: นี่พี่สุพจน์นะฮะแนะนำกันมาสำหรับเพลงนี้ก็จัดให้ได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะจากอุดรธานีขอบพระคุณด้วยนะครับแนะนำบทเพลงกันมานะฮะชื่อเพลงว่าแพ้ใจนะน่าจะเป็นของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับ075ครับ419225นะครับ0754192255คุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้นะครับกับช่วงเวลาของรายการของเราตรงนี้นะครับ
1: ค่ะก็จริงๆทางหน้าแฟนเพจหลายๆคนก็โทรกันเข้ามาถามนะคะว่าทั้งลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกค้าที่ยังสนใจปุ๋ยแบล็คแคทอยู่หรือว่าเกิดปัญหาไปแล้วอยากจะหาตัวช่วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของสภาวะอากาศอะพี่ช้างมันมีอยู่หนึ่งเรื่องแหละที่เราชาวเกษตรต้องเรียนรู้และต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก็คือแอปที่คอยเช็คสภาวะอากาศนะคะในพื้นที่ของแต่ละคนแล้วก็ดูดีๆว่าแอปตัวไหนที่มันจะเห็นผลแบบ 100% คือความแม่นยำนะคะแล้วเราโหลดแอปนั้นมาแล้วเราจะรู้เลยว่าสมมติว่าช่วงนี้ค่ะมันฟ้าฝนตอนแรกเราเจอร้อนจัดมาตลอดเลยพี่ช้าง 3-4 เดือนนี่คือ3เดือนเนี่ยเราไม่ได้เจอฝนมันเลยร้อนจนบางคนมีปัญหาร้อนมากดอกเหี่ยวน้ำลดไม่พอก็มีปัญหานะคะแต่อยู่ๆฝนกระแทกลงมาอย่างหนักมากต้นไม้จะช็อกค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เขาปรับตัวไม่ทันพอเขาปรับตัวไม่ทันปุ๊บเนี่ยในสภาวะที่เขาแขวนลูกอยู่เนี่ยมันจะเกิดการสลัดลูกโดยธรรมชาติของต้นไม
0: ้
1: เพื่อมันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันจะตายหรือเปล่าพี่ช้างเข้าใจไหม
0: ครับ
1: อะไรที่เป็นภาระมันจะปลดออกจากตัวมันโดยที่มันไม่เข้าใจนี่ว่าเจ้าของสวนนี่ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเพราะมันมีชีวิตก็จริงแต่มันไม่มีจิตใจ
0: ครับ
1: มันไม่สามารถมาเรียนรู้ได้ว่าวันนี้เจ้าของสวนหน้าโกรธหน้าบึ้งอะไรฉันแต่เจ้าของสวนเนี่ยสามารถดูต้นไม้ได้เข้าใจต้นไม้ได้แต่ต้นไม้ไม่เข้าใจคน
0: ครับ
1: นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดของต้นมันจะเกิดการช็อกว่าฉันจะนำพาชีวิตของตัวเองให้รอดอะไรที่เป็นภาระมันจะสลัดออกมันก็จะเกิดปัญหาแต่ถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเรามีแอปคอยเช็คสภาวะอากาศกันอยู่เรื่อยๆนะคะเราจะรู้ว่าอ๋อพรุ่งนี้ในพื้นที่เราจะมีฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้โชยน้ำไปนิดนึงปรับอุณหภูมิให้ในทีเป็นการปรับอุณหภูมิค่ะท่านผู้ฟังพอเราปรับอุณหภูมิปุ๊บเวลามันไปเจอมันจะไม่เกิดการช็อก
0: ก็เหมือนเราเลยเนาะเหมือนเราอยู่อากาศร้อนๆแล้วเข้าห้องแอร
1: ์ทุกคนยังจะไม่รอดเลยแล้วต้นไม้มันจะรอดไหมคะ
0: ครับ
1: นี่คือความที่เราเกียร์อยากมันมีอะไรหลายๆเรื่องที่เราต้องเก็บเล็กผสมน้อยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนของเรา
0: ครับ
1: ทุกการลงทุนเราต้องได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดแต่ถ้ามันเกิดปัญหาระหว่างทางบางครั้งมันต้องยอมรับและณวันนี้เกิดขึ้นแล้วมันมองขึ้นไปบนต้นมันเกลี้ยงแบบโบเบ๋ไหมเอามี100ต้นเกลี้ยงทั้ง100ต้นหรือเปล่านะคะเราต้องคุยกันทั้งหมดแต่ถ้ามันเกลี้ยงถามว่าวันนี้ถ้าคนที่เป็นลูกค้าแบล็คแคทแล้วมันร่วงแบบ 100% เลยเกลี้ยงปุ๊บไม่มีเลยสิ่งที่คุณมีคือต้นที่ยังสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ดังนั้นเรากระทุ้งใหม่ได้เลยระยะเวลาไม่สำคัญเดือนไม่สำคัญความพร้อมของเราได้เดี๋ยวพออากาศเข้าคุณไปต่อนอกฤดูกาลได้เลย
0: ครับ
1: มันมีโอกาสต่อมากกว่าคนที่เป็นเคมีค่ะ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะขอบคุณกนุวัฒน์ด้วยนะครับแนะนำเพลงผิดหลายบอมาด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเปิดให้ฟังกันแล้วก็พูดคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิจเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรพัดหลังคาห้องแถวไม้ตลาดบ่อทองเสียหาย19คูหาเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองผู้ทุ่งโพทะเลร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้โดยเฉพาะตลาดบ่อทองหมู่ที่12อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าแรงลมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเป็นไม้อาคารไม้เก่า2ชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแถวซึ่งเปิดเป็นร้านค้าคลินิกและร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรถูกลมพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายรวม19คูหาส่วนใหญ่หลังคาสังกะสีถูกลมหอบปลิวไปตกใส่บ้านเรือนข้างเคียงและถนนในขณะที่ฝาบ้านประตูและหน้าต่างไม้พังคลืนลงมาทั้งแถบเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานานหลาย10ปีชายวัย71ปีหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเปิดเผยด้วยความตกใจว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงลักษณะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแรงลมได้กระชากเอาหลังคาและโครงสร้างบ้านพังต่อหน้าต่อตาแม้ที่ผ่านมาจะเคยซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังคามาโดยตลอดส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นเร่งสรุปความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปราเชนหนุนรัฐบาลกู้เงิน400ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ทุกยุครัฐบาลต้องกู้ตามสถานการณ์นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่ายังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามปัญหาปากท้องของประชาชนและสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนไทยในทุกระดับสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันแผนกู้เงิน400ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกรัฐบาลในอดีตเคยดำเนินการมาแล้วโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของประเทศในแต่ละช่วงเวลาวันนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งสงครามในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศไทยได้รับแรงกระแทกโดยตรงประชาชนจำนวนมากอยู่ในภาวะฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นการกู้เงิน400ล้านบาทในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเงินกู้ดังกล่าวจะทยอยใช้เป็น3งวดงวดละประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการคนละครึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับผลประโยชน์โดยตรงสิ่งสำคัญคือกู้มาแล้วนำไปใช้อย่างไรถ้ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้ สเปนกักตัวผู้หญิงวัย32ปีสงสัยติดไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนเปิดเผยว่าพบผู้หญิงอายุ32ปีในจังหวัดอาลิคันเตภูมิภาคมาเลเซียทางตะวันออกเฉียงใต้มีอาการป่วยที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจเชื้ออย่างละเอียดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้เป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเมืองยูฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเรือสำราญ MV Hondius โดยนั่งอยู่ห่างกัน2แถวทางการท้องถิ่นยังกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงรายนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจสอบอาการและหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร02-513-5251
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
12: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
13: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินน้ำ

0: สารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
5: ช่วงหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็ร้อนมากๆเลยนะคะบ้านไหนที่กำลังมองหาพัดลมแรงๆเอาไว้สู้กับแดดสู้กับลมร้อนในตอนนี้หรือจะเอาไว้ใช้ในบ้านร้านค้าโกดังทางเรามีพัดลมดีๆมานำเสนอกับคาชิวะพัดลม18นิ้วเปิดด้วยแรงลมเต็มกำลังกระจายลมได้ทั่วถึงโครงสร้างแข็งแรงทนทานใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกค่ะปรับระดับความสูงความต่ำได้ตามต้องการมี3ใบพัดและที่สำคัญรับประกันมอเตอร์นานถึง3ปีหมดปัญหาหน้าร้อนไปเลยนะคะด้วยคาชิวะพัดลม18นิ้วตัวช่วยดีๆที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ทุกท่านเลยค่ะพัดลมดีๆแบบนี้ในราคาเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย
4: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
6: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network อสมท.จันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

0: แพ้ใจนะครับเพลงจากคุณใหม่เจริญปุระครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับเพลงแพ้ใจนี่แนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะครับจากจังหวัดอุดรธานี
1: นี่
0: นะฮะ
1: ว่าจะใส่เอ็กโคหน่อยลืมตั้งตัวเอ็กโคเลยออกมาไม่ชัดสักเท่าไหร
0: ่ครับเพราะฉะนั้นฟังกันอยู่นะที่จังหวัดใดนะครับก็โทรมาแนะนำบทเพลงกันได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงชั่วโมงที่2กันละที่เบอร์โทรครับ0754192225ครับ0754192225นะครับส่วนปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันนะครับสนใจก็ติดต่อกันมาครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939

0: ฝรั่ง
1: ฝรั่งหงเป่าสือค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ตอนนี้คือกำลังห่อดกมากสวยมาก
0: ครับ
1: จำได้ไหมว่าแปลงนี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบ่งสองฝากฝั่งขอบสระ
0: ครับ
1: ฝั่งถ้าเราหันหน้าเข้าหาสระฝั่งขวานี่จะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งยอดังดังนะคะที่แพงมาก
0: ยอดดังนั้นเขามี
1: ที่แพงมากแต่เขาบอกว่าไม่แพงมีโลออน
0: โลออนก็ใช้ดี
1: โลออนใช้ดี
0: ใช
1: ่ใช่มีโลออนมียาสีฟันมีข้าวสารมีทุกอย่างอะยี่ห้อนั้นแหละค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปุ๋ยแบล็คแคทนะคะ
0: ซึ่งไม่มีอย่างอื่นนอกจากปุ๋ยแบล็คแคทกับยาลาแบล็คแคทวัน
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วทีนี้เนี่ยพอใช้ไปสักระยะหนึ่งอ่ะต้นมันเริ่มหนีห่างค่ะพี่ช้างฝั่งที่เป็นแบล็คแคทนี่ก็จะสูงโตเร็วกิ่งก้านขยายเร็วส่วนฝั่งโรออนก็ยังคงต่ำเตี้ยเรียดินอยู
0: ่ครับ
1: นะคะวันที่ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเธอไปต่อไม่ได้แล้วนะโรออนก็คือต้นอยู่ระดับเหนือหัวเข่าเรามานิดนึงค่ะหัวเข่าพี่เกียร์สูงไม่ถึง160
0: ครับ
1: นะคะก็จะเลยหัวเข่าพี่เกียร์มานิดเดียววันนี้ส่งรูปมาให้นี่เลยท่วมหัวพี่สาไปแล้วเร็วมากไม่กี่เดือนเอง
0: ครับ
1: นะฮะไม่กี่เดือนเองที่มาใช้กันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผลผลิตดกมากๆแล้วนะก็ถามว่าในช่วงปัญหาที่แรงจัดเพิ่งกำลังติดลูกมาก็มีปัญหาหลุดร่วงค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: พี่สาวก็บอกก็หลุดร่วงนะน้องเกียร
0: ์
1: ร่วงเยอะเลยแหละแต่ก็โชคดีจังพี่ไม่ต้องแต่งออก
0: ปกตินี่ก็ต้องเอาออกอยู่แล้ว
1: ต้นมันแบกรับไม่ไหวค่ะ
0: ครับ
1: นะคะต้นแบกรับไม่ไหวต้องแต่งออกแล้วก็ตอนนี้ห่ออยู่ประมาณ 5,000 ลูก
0: นี่ขนาดมันล่วงไปแล้วนะ
1: ใช่นะคะต้นฝั่งนี้50ก็ไม่ถึง100ต้นนะคะมีกำลังห่ออยู่นะแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ
0: เพิ่งจะไปมั้ยวันนี้เราไปมั้ย
1: ไปเหรอ
0: ถ้าวันนี้เราไปมั้ย
1: ไปได้นะมีข้าวต้มมัดไหมล่ะแล้วแกบอกไม่ต้องมาเพราะอะไรรู้ป่ะฉันทำงานไม่ทันแต่อาจจะไปนะแต่อาจจะไปนะเพราะมันอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแหละที่จะให้เราไปขูดดูจำได้ไหมเมื่อก่อนฝรั่งเนี่ยเวลาเราจะเช็คว่ามันสุกไหมเราทำยังไงพี่ช้าง
0: ทำไมครับ
1: เราจิกดิว่าแม่โป้งเราจิกเอาเล็บจิกเข้าไปว่าเล็บมันกดลงไปลงไหมอะไรเงี้ยถ้ากดลงเนี่ยเราดึงมากินได้เลยเพราะมันสุกแล้ว
0: ผมไม่ได้ใช้มือจิก
1: คุณทำอะไรค
0: ุ
1: ณกัดเลยทำเป็นกระรอกเลยเหรอพี่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาฉีดพ่นไปแล้วเขาบอกมันดกมากผลสวยนะคะแล้วก็ดกมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนที่ประสบผลสำเร็จจากการตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ
0: ครับ
1: คำแรกของพี่สาวที่ติดต่อมาคุยก็คือแพงจังเลยแพงจังเลยทั้งที่อียี่ห้อโลออนแพงกว่าเราอีกแต่ด้วยความที่ชื่อเขาดีไง
0: ครับ
1: เขาก็เลยไม่เป็นไรแพงด้วยยี่ห้อนะไอ้ของเราเนี่ยไม่มียี่ห้อทำไมมันแพงแบบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจต้องใช้ค่ะพี่ช้างพอใช้ไปเสร็จตอนแรกก็ใช้แค่แบล็คแคทอย่างเดียวไม่ใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเพราะคิดว่าใช้คู่ก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกนะคะแต่สุดท้ายก็ไหนๆฟังสองคนนี้นั่งคุยกันอยู่ทุกอาทิตย์แล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจซื้อสุดท้ายอ้าวชีวิตฉันปลอดภัยเฉยไม่ต้องใช้ยานอนยาแมงอีกเลย
0: ครับ
1: แล้วกลายเป็นว่าผลฝรั่งไม่มีราดำไม่มีเพลียแป้งผิวสวยน้ำหนักดีรสชาติอร่อยกิ่งก้านแข็งแรงโอ๊ยทำไมได้มาครบจังเลย
0: แค่2ตัวนะ
1: ใช่ทำไมได้มาครบจังเลยนะคะสุดท้ายอีกยี่ห้อก็ไปต่อไม่ได้ก็เลยใช้แบล็คแคทหมดแล้วตอนนี้ทั้งหมดเลยกล้วยที่ปลูกอยู่ก็ฉีดแบล็คแคทส้มโอก็ฉีดแบล็คแคทคือขอบสระเขามี2ชั้นชั้นนอกสุดเป็นส้มโอกับมะพร้าวชั้นในสุดก็ชั้นในก็จะเป็นฝรั่งแล้วก็ขอบริมสระเลยก็จะเป็นพริก
0: ปลูกพริกด้วย
1: ปลูกพริกไม่กี่ต้นก็เก็บได้วัน 7-800 ก็ถือว่ารายได้รายวันนะคะที่เราสามารถเก็บขายได้นั่นแหละอย่างที่บอกว่าการทำเกษตรนะเราพยายามแยกให้เรามีทั้งเรื่องของรายได้รายวันรายสัปดาห์รายได้รายเดือนแล้วก็รายได้รายปีส่วนใครที่ทำงานรายได้รายปีต้องมีผลผลิตเป็นกอบเป็นกำนะมันถึงจะเลี้ยงตัวเองรอดนะคะแต่ถ้าคนที่พื้นที่เราน้อยไม่สามารถเป็นกอบเป็นกำได้เนี่ยการที่จะตัดสินใจปลูกพืชรายได้รายปีก็ต้องคำนวณดีๆว่ากว่าที่ผลผลิตจะได้ระหว่างทางรายได้เรามาจากช่องทางไหน

0: เอาอะไรกิน
1: เออนี่แหละอาจจะเลี้ยงเป็ดไว้ไหมจะเลี้ยงไก่ไว้ไหมนะฮะจะเลี้ยงปลาไว้ไหมจะปลูกผักสวนครัวไว้ไหมเพื่อให้เราได้เลี้ยงชีพแบบไม่ต้องไปใช้จ่ายข้างนอก
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็แล้วแต่การจัดการหรือการวางแผนการทำงานของแต่ละคนแต่ละครอบครัวนะคะแต่สิ่งที่เรามาบอกได้คือประสบการณ์ที่เราเห็นจากคนที่คนบางคนมี10ไร่แบ่งพื้นที่ปลูกทั้งรายได้ทุกอย่างที่พูดถึงเนี่ยท
0: ั้
1: งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปี
0: ม
1: ีหมดทุกชนิดพืชเขาก็ไอ้นุ่นราคาตกแต่ยังมีอีกราคานึงที่ยังเลี้ยงชีพได้มันก็เป็นเรื่องดีในการจัดการของแต่ละคนนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินมากน้อยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ระบบการจัดการในตัวเราว่าเราจะจัดการทำยังไงให้
0: ครับ
1: ครอบครัวเราไม่ต้องเดือดร้อนไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปหาดอกเบี้ยรายวันนะคะแค่เราทำงานในบ้านเราให้มีรายได้รายวันจากการที่ไม่ต้องไปหยิบยืมข้างนอกยังไงถึงจะเกิดประโยชน์มากกว่ากัน
0: ครับนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเรา1ชุดเนี่ยก็ราคา 1,980 บาทนะครับคุณผู้ฟังซื้อ6ชุดครับแถมฟรีนะครับ1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดนะครับแล้วก็ซื้อ1ลังนะครับ24ชุดราคาลังละ 37,920 บาทนะอันนี้คุณผู้ฟังก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณผู้ฟังไปเลยนะครับต่อลังนะครับถึง 9,600 บาทเลยนะ 9,600 บาทเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินนะคุณสามารถลดลงไปได้เลยถึง 40-50% เลยเมื่อคุณฉีดปุ๋ย Black Cat ของเรานะครับทีนี้ในส่วนของยารานะครับยารา Black Cat 1บ้างยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรนะผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับราคาอยู่ที่ขวดละ 1,540 บาทครับ 1,540 บาทครับซื้อ1ลัง1ลังมี12ลิตร12ขวดนะครับราคาอยู่ที่
1: 17,520
0: บาทนะครับ
1: ยังไม่จำยังไม่จำค่ะเพราะสายตานี่มองหา
0: ไม่ทัน 17,520 บาทใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือในส่วนของยาราแบล็คแคทวัน1ลังนะ12ขวด12ลิตรด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับในการที่จะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันสั่งซื้อแพ็คคู่กันคือปุ๋ยแบล็คแคท1ชุดนะ 1,980 ยาราแบล็คแคทวัน1ลิตร 1,540 บาทเราลดให้คุณอีก100บาทก็จะเหลืออยู่ที่ 3,420 บาทนะครับนี่จะเหลือที่ 3,420 บาทแล้วก็บริการส่งให้ฟรีนะแล้วก็สามารถที่จะชำระปลายทางได้ด้วยนะครับในกรณีที่ซื้อคู่กันนะปุ๋ย Black Cat 1ชุดยารา Black Cat 1 1ขวดนะครับใครสนใจโทรมาที่คุณเกียร์ Black Cat ครับเบอร์โทร0634596939 0634596939และนอกเหนือจากนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เหลือกี่ที่นั่งแล้วน
1: ะ
0: สำหรับในการสะสมนะครับที่จะไปท่องเที่ยวกันนะกับครอบครัว Black Cat นะครับปีหน้าเราจะไปกันที่ประเทศจีนนะครับซ
1: ึ่
0: งจะไปเมืองไหนอุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาแจ้งกันให้ทราบอีกทีนึงนะรับเพียงแค่70ท่านแรกเท่านั้นครับเพียงแค่คุณซื้อปุ๋ย Black Cat ครบนะ4ลังบวกกับยารา Black Cat 1ครบ5ลังรับ1ที่นั่งครับในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะซึ่งเราจะดูแลคุณกันตั้งแต่ค่าเดินทางเนาะตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะไปกลับอาหารที่พักนะฮะต่างๆดูแลให้ครบเรียบร้อยยกเว้นของฝากนะที่คุณจะซื้อนะครับอันนี้คุณต้องจ่ายตังเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันเข้ามาแล้วก็แจ้งได้เลยว่าต้องการที่จะสะสมเพื่อที่จะไปเที่ยวกับเราในปีหน้า
1: ค่ะนี่คือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เรามาตอบแทนให้ทุกคนได้พักผ่อนนะคะถามว่าทำไมไม่พักผ่อนภูเก็ตทำไมไม่พักผ่อนที่หัวหินหรือจะไปสุราษฎร์หรือจะไปเชียงใหม่จริงๆไปได้หมดนะแต่เพียงแต่ว่าความรู้สึกของพี่เกียร์ค่ะในเมืองไทยอ่ะคุณจะไปง่ายกว่าถูกไหมคะแต่ละคนไปเองก็ได้ไปง่ายด้วยนะคะไปเองก็ได้แต่ในความแบบเป็นเราเนี่ยเราก็แค่อยากให้ทุกคนไปเปิดโลกไปเห็นโลกที่กว้างขึ้น
0: ไปดูบ้านเมืองเขาบ้างนะวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงสามารถเอามาเปรียบเทียบกับบ้านเราได้แล้วเอามาปรับอะไรที่มันดีนะบ้านเราไม่มีเอามาปรับใช้กับบ้านเรา
1: คือจริงๆทุกการเดินทางมันจะเปิดประสบการณ์ให้เราเรียนรู
0: ้
1: และทุกการเรียนรู้ถ้าคุณรับมาแล้วคุณมาพัฒนาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองมากๆแล้วที่สำคัญสุดคือคุณใช้ปุ๋ยด้วยได้เที่ยวด้วยค
0: ุ
1: ณก็ไปเถอะค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องใช้

0: อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปถามว่าวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเก็บผลผลิตอีกล็อตหนึ่งสำหรับคนที่ปลูกทุเรียนทางภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นตราดจันทบุรีระยองปราจีนชลบุรีนะคะเขาก็จะเริ่มเก็บทุเรียนกันอีกเนี่ยประมาณเนี่ยกลางเดือนนี
1: ้
0: นะกลางเดือนนี้เริ่มตัดมีดแรกล็อตที่สองนะคะก็ถือว่าจะมีผลผลิตล็อตใหญ่ออกมาสู่ตลาดอีกที่เขาทำแผนกันไว้รองรับนี่แหละค่ะนะแต่สิ่งที่เกียร์อยากบอกพ่อแม่พี่น้องที่ทำสวนทุเรียนกันก่อนอีกหนึ่งเรื่องก็คือการฟื้นฟูต้นไม่ว่าคุณจะลงสารหรือคุณไม่ลงสารคุณต้องเข้าใจว่าในช่วงที่คุณทำดอกเนี่ยมันเป็นการกดรากอยู่แล้วกดรากเพื่อกดยอดเพื่อไม่ให้ยอดไหลเพื่อให้ได้ดอกอันนี้มันเป็นการกดอยู่แล้วแต่กดธรรมชาติหรือจะกดโดยการใช้สารเคมีมากดด้วยสารแพคโครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำกันเนี่ยค่ะโดยปกติพอเราตัดเก็บผลผลิตเสร็จสิ่งที่เราต้องทำคือการฟื้นฟูต้นการล้างสารการล้างต้นนะคะก็คือการฉีดฮอร์โมนการฉีดสาหร่ายการฉีดยาเชื้อราเข้าไปวันนี้เราบอกว่าคุณไม่ต้องซื้อสิ่งเหล่านี้แล้วนะเพียงแค่คุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้นนะคะตัดลูกเสร็จยังไม่ต้องใส่ฮิวมิกยังไม่ต้องใส่ยิปซัมยังไม่ต้องใส่สารปรับสภาพดินทางดินใดๆเลยขอเวลา 5-7 รอ
1: บ
0: ในการฉีดพ่นปุ๋ย Black Cat ก่อนเลย 7-10 วันครั้งนะคะฉีดปุ๋ย Black Cat เข้าไป 1,000 ลิตรถัง 1,000 ลิตรใส่ปุ๋ย Black Cat 1ลิตรใส่ยาเชื้อรา1ลิตรสำหรับต้นโสมปกติ
1: มีโสมปกติกับโสมไม่ปกติ
0: ใช่สำหรับต้นโสมปกติคุณใช้อัตรานี
1: ้
0: ฉีดแผลฉีดลำต้นฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินให้ชุ่ม
1: ครับ
0: ไม่เอาแค่หยดค่ะเอาแบบตั้งใจฉีดดินให้ชุ่มถามว่าการฉีดดินประสบผลสำเร็จไปแล้วสวนของเฮียต้อมบางจะอ้าย
1: ครับ
0: สวนของเจ๊อีทนะสวนของเจ๊ปิ๋วสวนของพี่เอสวนของรองนันลิน
1: ครับ
0: สวนของพี่บันเทิงสวนของน้องยิปนัดดาสวนของใครอีกเนี่ย
1: น้องน้ำไหม
0: น้องน้ำเจ๊น้ำโอ้เจ๊น้ำที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฉีดพ่นดินเลยน้องน้ำส่วนน้องแตงส่วนแม่อารมณ์ไอ้ส่วนพ่ออารมณ์แม่พรส่วนแม่เขียวส่วนพี่ชายน้องแตงอันนี้มาจากการฉีดดินในการฟื้นฟูแล้วง่ายมากท่านผู้ฟังรากเดินเร็วมากมากเร็วกว่าการที่คุณใส่ยิปซัมเร็วกว่าการที่คุณโรยด้วยฮิวมิกทางดินนะคะคุณฉีดแบบนี้เลย7รอบนะคะอันนี้การันตีว่าถ้าต้นคุณยอดไม่เดินไม่ไหลภายใน7รอบ
1: ครับ
0: คุณกลับมาเอาเงินคุณกลับไปได้เลย
1: ยินดีคืนเงินให้เลย
0: เต็มจำนวนค่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้น
1: ไอ้ปุ๋ยที่ซื้อไปแล้วใช้ไม่หมดเอาคืนกลับมา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไอ้ที่ใช้ไปแล้วเราคืนเป็นตังค์ให้ไป
0: เราคืนเป็นตังค์ตังค์ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ตังทั้งก้อนจ่ายพี่เกียร์ 10,000 คืน 10,000 จ่ายพี่เกียร์ 3,000 คืน 3,000 จ่ายพี่เกียร์ 300,000 คืน 300,000 กับพี่ชายนะคะเราคุยกันแบบนี้มันจะเป็นการไปลดภาระการทำงานของคุณหนึ่งไม่ต้องปวดหลังปวดเอวในการโปรยปุ๋ยทางดินเพราะการที่ผ่านมาที่เซฟโซนของคุณนะคะในเซฟโซนของคุณที่ผ่านมาทุกครั้งตัดทุเรียนเสร็จปุ๊บทุกคนจะสั่งปุ๋ยทางดินมาตั้งไว้เป็นตันตันสิบตันห้าตันแล้วแต่สวนแล้วโปรยกันนะคะซัดกันละนาวเลยค่ะในสวนนะคะแล้วตอนนั้นอะรากมันกำลังโขดมันต้องใช้เวลานานกว่าการให้เป็นน้ำ
1: ครับ
0: ให้ทางน้ำให้เป็นปุ๋ยน้ำให้ฉีดลงดินให้ชุ่มเนี่ยมันจะดูดซึมใช้งานได้เลยไงคะพี่ช้างจุลินทรีย์มันก็ทำงานของมันเลยออกซิเจนในดินมันก็มีขึ้นมาเลยทันทีเมื่อจุลินทรีย์เกิดถูกไหมคะแล้วที่สำคัญคือดินคุณจะปรับสภาพโดยที่คุณไม่ต้องใส่สารปรับสภาพดิน
1: อ
0: ันนี้คือลดเรื่องของภาระ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นภาระทางการเงินภาระทางร่างกายภาระทั้งเรื่องของการทำงานคุณตัดไปได้เลยพอยอดทุเรียนคุณขึ้นมา1ยอดยอดที่2เริ่มเดินคุณใส่ปุ๋ยทางดินได้เลยปุ๋ยทางดินเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat เคยใส่ต้นละ1กิโล
1: ครับ
0: วันนี้มาใช้ปุ๋ย Black Cat เคยใส่ไว้1กิโลลดลงไปเลยเหลือแค่6ขีดเท่านั้นแต่การฉีดแบบนี้ไปทุกรอบจนถึงใบสุดท้ายที่คุณจะทำดอก
1: ครับ
0: เรื่องดอกง่ายพลิกนิ้วเลยค่ะพี่ชาย ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอากาศแบบไหนไม่รู้แต่ฟอร์มดอกฉันเหลือไว้ให้คุณอย่างแน่นอนนะคะดูอย่างสวนน้องยิเป็นตัวอย่างปีที่แล้วตอนทำดอกน้องยิเริ่มต้นนะเริ่มต้นทำดอกฤดูเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจำได้ไหมคะเขามาให้สัมภาษณ์พวกเราทางสื่อวิทยุนี่แหละเขาบอกดอกมันมาน้อยอ่ะพี่ดอกน้อยแล้วเขาเครียดมากวันนี้ไปดูผลผลิตน้องยิได้เลยมันเกินต้นพี่ช้างเพราะทุกดอกที่ออกมันเป็นดอกที่เป็นดอกคุณภาพ
1: ครับ
0: เมื่อดอกคุณภาพอัตราการผสมมันจะ 100% ค่ะพี่ช้างคุณไม่ต้องเสียเวลาแต่งดอกให้เหนื่อยแต่มันติดผลอย่างแน่นอนและไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับสวนน้องยิทุกสวนที่เป็นแบบนี้หมดเลย
1: ครับ
0: นะคะดังนั้นดอกมากน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทุกดอกออกมาแล้วมีคุณภาพไหมเกสรดีไหมทั้งตัวผู้ตัวเมียมันจะผสมติดได้ง่ายหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณภาพของดอกค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่เก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีครับในการที่จะมาเปิดใจเนาะแล้วก็เริ่มต้นนะครับในการที่จะเอาปุ๋ย Black Cat เอายารา Black Cat 1ของเรานี่แหละไปใช้นะแล้วก็ไปพิสูจน์กันด้วยตัวของคุณเองได้เลยนะครับหลังจากที่มีคนอื่นเนี่ยเขาพิสูจน์กันมาทั่วฟ้าเมืองไทยเยอะแยะมากมายแล้วก็เห็นผลชนิดที่ว่าใช้กันมาต่อเนื่องเป็น5ปี10ปีกันมาแล้ว
0: นะพอเราคุยเรื่องทุเรียนเนี่ยทุกคนให้เข้าใจแบบนี้นะคะให้เข้าใจแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ไม่เชื่อคุณลองทำดูแล้วเกียร์กล้าการันตีว่าเกียร์ทำใบให้คุณทำดอกทันตั้งแต่ต้นฤดูกาลอย่างแน่นอน
1: ใช่
0: นะได้ดอกทันและได้เก็บผลผลิตต้นฤดูกาลคำว่าต้นฤดูกาลอย่างตะวันออกตอนนี้เนี่ยคนที่ตัดก่อนเช่นสวนของพี่บันเทิงสวนของเจอีสวนของรองอาจารย์ไก่สวนของใครอีกอะที่ตัดก่อนเนี่ยเขาทำใบเร็วค่ะพี่ช้างพอทำใบเร็วปุ๊บมันได้ตัดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษาเรื่องราคาคุณไม่ต้องเครียดปวดหัวให้มันเหมือนคนอื่นเขา
1: ครับนี่มันยังออกไม่เยอะ
0: ออกไม่เยอะราคา200กว่าค่ะท่านผู้ฟังแต่ทำยังไงล่ะให้ได้ต้นฤดูกาลก็มาจากการฟื้นต้นให้เร็วนี่แหละค่ะแล้วคุณฉีดดินให้ชุ่มไปเลยเกียร์บอกว่าวิธีการฉีดดินชุ่มๆเจย์อีทโคตรรักเลยตอนแรกเจย์อีทก็ผลจะเปลืองไปไหมคุณเกียร์ก็บอกว่าลองทำแล้ววันนี้หลังจากฉีดพ่นดินลงไป1ฤดูกาลเต็มๆพี่ช้างรู้ไหมการเปลี่ยนแปลงที่สวนเจอีทคือหญ้าที่มันเป็นหญ้าที่น่ารังเกียจสำหรับคนทำสวนหญ้าที่มันบ่งบอกว่าดินคุณเป็นดินเป็นกรดดินคุณเปรี้ยวเนี่ยค่ะท่านฟังมันหายไปจากสวนเจอีท 90% แล้วไม่มีวิธีการอื่นเลยตัดหญ้ายังไงมันก็ไม่มีทางออกจากสวนเราถ้าคุณไม่ปรับให้มีค่า pH เป็นกลางพอหญ้าตัวนี้มันก็เจริญงอกงามในดินที่มันเป็นกรดอยู่ดี
1: ครับ
0: แล้วทำไมสวนเจอิทถึงหายไปล่ะเพราะการฉีดพ่นนี่แหละท่านผู้ฟังมันวัดกันได้มันไม่เสียเวลาและมันไม่เสียหายวิธีนี้ไม่ได้ทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหต
1: ุครับ
0: แต่มันเป็นวิธีที่ทำให้คุณประหยัดและต้นคุณสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าต่างหากนี่คือสิ่งที่อยากจะหยิบยื่นให้คุณออกจากเซฟโซนมานะคะ
1: ครับ
0: แล้วมาลองกับเรา7รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่ต้องกังวลค่ะแค่คุณเสียเวลาแต่เงินคุณได้กลับคืนเต็มจำนวน
1: ครับนะ063ครับ4596939นะครับ063 459 6939ติดต่อได้ตรงเลยนะฮะที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ
0: อ่ะนี่มีลูกค้าไปเปิดเองเหรอ
1: ลูกค้าว่า
0: ลูกค้าส่งต้นปาล์มมาให
1: ้โอ้เดี๋ยวมาดูกันต่อช่วงหน้า
0: ค่ะ
1: บทเพลงที่แนะนำกันมาจากคุณอนุวัฒน์นะครับ

0: มันผิดหลายบ
1: อผิดบ่หลาย
0: ฮักเจ้าน่ะ
1: ผิดบ่หลายดอกนะเจ้า
0: เออนะ
1: ความรักมันเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วมันคือความดีทั้งหมดเลยพี่ช้าง
0: ครับ
1: แต่รักจะสมหวังหรือไม่สมหวังเนี่ยก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของทั้งคู
0: ่
1: ว่ามันจะไปด้วยกันได้ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าตกลงกันได้มันก็แยกทางกันได้โดยดีแต่ถ้าเกิดตกลงไม่ได้ฝ่ายนึงยอมฝ่ายนึงยังรักอยู่อีกฝ่ายนึงไม่รักแล้วเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหา
0: ครับแล้วที่แม่กับลูกเขาเลิกกันเนี่ยทั้ง
1: แม่ลูกเลิกกันหร
0: อ
1: แม่ลูกเลิกกันเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมาจากการที่เด็กสมัยนี้พี่ช้างคนสมัยนี้สิทธิส่วนตัว
0: แต่เขาก็บอกว่าคือถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะมันดูเป็นเรื่องที่ผิดแปลกใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นต่างประเทศใช่ไหมครับคือบางประเทศเราก็รู้ว่าคือพ่อแม่เขาก็จะเลี้ยงลูกมาแค่แบบพอจบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคือเขาแยกบ้านกันอยู่เลยไปใช้ชีวิตของตนเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: เออมันก็จะเป็นแบบนั้นไงถ้าเป็นประเทศอื่นแต่ว่าพอเป็นบ้านเราเนี่ยบางทีคนก็อาจจะมองอีกแบบนึงเนาะนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปรู้ดีเท่ากับเขาสองคนว่าในส่วนของรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็ดูแค่เป็นข่าวโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่าใครผิดใครถูก
1: ใช่ค่ะนะคะคือการเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยพ่อแม่ทะเลาะกันได
0: ้ครับ
1: ตัดลูกตัดขาดไม่ขาดไม่รู้แต่ก็ด้วยอารมณ์บางครั้งก็ไม่ต้องกลับมาอีกพอลูกก็เริ่มแบบแม่ไล่แล้วก็ไปดีกว่า
0: แต่ว่าแม่ป่วยด้วยไง
1: เออทีนี้มัน
0: แม่ป่วยแต่ว่าเขาก็น่าสงสารตรงที่แบบเขาเลี้ยงลูกมาคนเดียวไง
1: ก็เข้าใจได้ทั้งหมดว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียว
0: แต่ลูกก็โตแล้ว30แล้วก็อยากจะแบบทำอะไรที่มีความสุขบ้าง
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นการปรับแหละเราในฐานะอย่างพี่เนี่ยมีทั้งฐานะแม่แล้วก็ฐานะลูก
0: ครับ
1: ก็เวลาเราอยู่ในครอบครัวพี่ช้างบางครั้งเนี่ยลูกก็เอาแต่ใจบางครั้งแม่ก็เอาแต่ใจแต่ยังเหมือนของเขาเนี่ยเขาเคยมีคนรักแต่แม่ไม่รับเขาก็ต้องมาแยกทางกับคนรักทั้งที่คนรักแม่เป็นคนชักนำให้รู้จักแต่ก็คือมันจะมีสภาวะแค่ว่าเดี๋ยวลูกพอมีรักแล้วลืมแม
0: ่แม่เหงา
1: แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันสำคัญนะพี่ช้างพี่เกียร์มีความรู้สึกอย่างนี้นะว่าการที่เราจะเป็นว่าที่สะใภ้หรือว่าเป็นลูกสะใภ
0: ้
1: ถ้าวันนึงเนี่ยเราต้องเป็นสะใภ้บ้านนี้จริงๆก็คือเหมือนเลิฟมีเลิฟมายด็อกอะพี่ช้างรักฉันแล้วต้องรักครอบครัวฉันด้วย
0: ไม่ก็เบื่อหมาเขาทิ้งซะเลย
1: เออนั่นแหละ
0: ตั้งแต่ตอนแรก
1: นั่นไง
0: กูยังไม่ต้องไปเลี้ยงหมา
1: ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณก็ต้องไปหาลูกกำพร้าที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็ไม่มีลูกมันตัวคนเดียวโดดในโลกนี
0: ้
1: เออคุณต้องรู้ว่าคุณอย่างพี่เกียร์เนี่ยพี่เกียร์คิดว่าพี่เกียร์อยู่กับคนยากพี่เกียร์จะมีแฟนพี่เกียร์ต้องถามก่อนว่าเธอมีพี่น้องกี่คนเธอมีผู้ชายกี่คนล่ะบ้านนี้ถ้ามันมี5คนผู้ชายฉันต้องไปนั่งเป็นพี่เป็นอะไรนะก็เรียกคู่สะใภ้5คนหร
0: อ
1: ฉันก็ทนไม่ได้ไหมพอทนไม่ได้ฉันก็ไม่ครบไหมถ้าเกิดเขาญาติพี่น้องเยอะเกินอย่างแฟนพี่เนี่ยลูกชายคนเดียวไงเออเราก็จะรู้ว่าฉันต้องไม่มีคู่สะใภ้
0: ครับ
1: เพราะนิสัยฉันคงอยู่กันยากเพราะฉันเป็นคนเรื่องเยอะฉันรายละเอียดมากฉันมาตรฐานเยอะเรารู้ตัวทุกคนต้องรู้ตัวเองว่าอยู่แบบไหนและควรคู่กับใครแบบไหนแล้วพี่ก็เลือกวันด้วยนะคบกันฉันก็เคยเกิดวันอะไรเหร
0: อ
1: เออวันที่เขาแบบคือพี่ยังคงอิงกับปูมปัญญา
0: จะไม่ได้ไปดูหมอแถวเชียงใหม่ใช
1: ่ไหมไม่พุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยไม่ได้ดูถ้าไม่เจอกันเนี่ยพี่เกียร์ก็จะไม่รู้เรื่องนะก็คือมันคือมันเรื่องนึงอ่ะนะที่อยากจะมาพูดมาแชร์บางคนเนี่ยลูกสะใภ้มาก็ไม่ยอมเอาไงแม่บางคนก็ไม่รับลูกสะใภ
0: ้ครับ
1: เนาะพอไม่รับลูกสะใภ้เขาก็อยู่ยากอ่ะเขาต้องจากบ้านจากเมืองตัวเองมาแล้วมาอยู่บ้าน
0: จากครอบครัวเขา
1: ใช่เขาไม่รับเนี่ยมันก็เกิดการมันมีช่องว่างพี่ช้างพอมันมีช่องว่างแล้วถ้าเกิดได้อีผัวที่ไม่มีวิสัยทัศน์ในการจะเชื่อมโยงแม่ตัวเองกับเมียน่ะ
0: ต้องรีบมีหลาน
1: มียังไงก็เชื่อมโยงไม่ได้คนที่ถ้ามีถ้าคนที่มีเรื่องทิฐิอยู่ในตัวทั้งสองคนน่ะไม่มีทางหลานก็ไม่มีทางเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนพี่เนี่ยเขามีครอบครัว
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าพี่ชายอ่ะมีครอบครัวแล้วเป็นลูกชายที่บ้านรักมาก
0: ครับ
1: แต่ภรรยาเข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้เลย มีลูกมาก็ไม่ให้ลูกเรียกย่าเรียกปู่ แล้วลูกก็หวงไว้ตัวเองคนเดียวแล้วจะเอาแต่ผัวคนเดียวไม่เอาใคร
0: ผิดที่แม่ละผิดที่อีเมีย
1: ผิดที่ลูกสะใภ้ไง
0: เออไม่ใช่แม่ยาย
1: มันก็มีบางครอบครัวที่ลูกสะใภ้เข้ามาแล้วฉันไม่เอาลูกสะใภ้ฉันก็จะเอาแต่ลูกชายฉันอย่างเดียวแต่ลูกชายไม่เก่งตรงที่จะไปประนีประนอมระหว่างแม่ตัวเองกับภรรยาเออคือเนี่ยการทักเขาเรียกว่าทักษะการใช้ชีวิตคนต้องมี
0: ครับ
1: มีเพื่ออะไรมันต้องเกิดความอดทนดิวันนี้ฉันรักเธอแล้วฉันไปอยู่บ้านเธอฉันไม่ชอบแม่เธอแล้วฉันจะอยู่ได้ไหม
0: จะไปให้ผัวเราเนี่ยไปเลิกกับแม่เขาก็ไม่ได้ก็เป็นแม่ลูกกันเขาเกิดกันมาเขาเลี้ยงดูกันมาถูกไหมล่ะมันเลือกมึงตอนนี้ไม่ได้
1: เขาเลิกเมียได้ง่ายกว่าเลิกกับแม
0: ่เออ
1: เสร็จแล้วถ้าไม่
0: เลิกเมียหาเมียใหม่ได้แต่เลิกแม่หาแม่ใหม่ไม่ได้นะ
1: ถูกนั่นแหละแต่ท้ายที่สุด
0: ฟังไว้ด้วย
1: คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถูกไหมคะท่านผู้ฟังบางคนก็เป็นแม่ผัวที่แรงจริง
0: ๆ
1: บางสะใภ้ก็เป็นสะใภ้ที่แรงจริง
0: ๆ
1: นะคะดังนั้นเหมือนพี่เกียร์เนี่ยเป็นครอบครัวต่างเชื้อชาติ
0: ครับ
1: การจะเข้ามันโคตรยากเลยพี่ช้างเพราะบ้านสามีพี่ก็แบบจีนดั้งเดิมจีนแบบจ๊อกๆจีนแบบจีนจริงๆอ่ะจีนที่แบบในบ้านพูดภาษาไทยกันน้อยมากอ
0: ่
1: ะแล้วตัวพี่เกียร์เองก็ไทย
0: บ้านเรานี่คือครูหมอโนราเนาะ
1: วันแรกคลอดลูกมาให้ลูกเรียกแม่เท่าว่าแม่เท่านี่บ้านนี้งงบ้านอาม่างงทำไมเรียกแม่เท่าแม่พี่เกียร์พอลูกเกิดมาปุ๊บแม่ลูกพี่เกียร์เรียกพี่เกียร์ว่าหม่ามาแม่ก็บอกจ้าเวนกำจังโลกูแม่ก็ลูกก็เรียกแม่ไม่ได้แม่จะรู้สึกว่าลูกฉันก็ยังเรียกแม่ฉันไม่ยังเรียกฉันว่าแม่ไม่ได้ทำไมต้องเรียกหม่ามาเออมันเป็นเรื่องแต่บังเอิญนะต้องบอกว่าตัวเองเก่งในการปรับตัว
0: ครับ
1: เออเพราะพ่อพี่เกียร์บอกว่าการที่ลูกเข้ามาเป็นสะใภ้บ้านเขาแล้วเราต้องแต่งเข้าบ้านผู้ชายพี่ช้างพ่อบอกว่าขอเรื่องเดียวเลยขอพี่เกียร์เรื่องเดียวเลยต้องรักพ่อแม่เขาเท่ากับรักพ่อแม่ตัวเองมันจบทุกอย่างเลยพี่ช้างอ
0: ันนี้คือพ่อเราสอน
1: พ่อเราสอนสิแล้วมันก็จะจบทุกอย่างค่ะแต่บังเอิญเราเป็นคนฟังพ่อไงพี่ช้างเราก็มีความอดทนสูงเพราะเราต้องปรับตัวเราเลือกแล้วล่ะว่าเราจะอยู่กับผู้ชายแบบนี้เราจะอยู่กับครอบครัวที่ต่างเชื้อชาติกับเราแบบนี
0: ้ครับ
1: เราต้องปรับตัวทั้งหมดดังนั้นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของตัวเราจะไม่มีทางถึงบ้านพี่เกียร์สักเรื่องเดียว มันต้องจบที่พี
0: ่ครับ
1: แล้วจะไม่ไปต่อแต่สำคัญสุดคือพี่อังคนกลางเนี่ยสามีเกียร์เนี่ยเขาเป็นกลางเมื่อเป็นกลางไม่จะเกิดทะเลาะอะไรมันจะไม่เกิดการเข้าข้างเขาก็ไม่เข้าข้างพี่แล้วก็ไม่เข้าข้างที่บ้าน มันก็เลยไม่รู้จะทะเลาะอะไรกับใครเพราะไม่มีใครเข้าข้างก็มันอยู่ที่การปรับตัวมันอยู่ที่เงื่อนไขการตกลงการครองคู่พี่ช้าง
0: ครับ
1: มันหลายเรื่องเนาะไอ้นี่ประสบการณ์ตรงค่ะที่แบบเราต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างเชื้อชาติการใช้ชีวิตต่างกันเลยค่ะ
0: ธรรมเนียม
1: ใช่
0: ต่างกัน
1: ทุกอย่างแล้วก็ผิวเกียร์ก็เข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้เลยท่านผู้ฟัง
0: แต่ลูกเราสวยไงเราไม่ต้องกลัว ดีลูกเราไม่ได้ผิวเราเน
1: า
0: ะ
1: พี่ก็ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นแต่เมื่อเทียบกับเขามันอาจจะเสียหายโอ๊ย
0: เอ้าคุณอุดรนะจากสปป.ลาวใช่ไหมครับเนี่ยสบายดีมา
1: สบายดีเจ้า
0: แล้วก็คุณเอกลักษณ์สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับ
1: ไปเรื่องนั้นได้ยังไง
0: ค
1: ุ
0: ณช
1: ิ
0: ตาสวัสดีด้วยนะ
1: ไปแล้วยาว
0: ขอบคุณมากทุกข้อความที่ส่งมา
1: ค่ะจะคุยเรื่องของปาล์ม
0: น้ำมันเขาส่งรูปมาให้ดู
1: มีสองแบบแบบหนึ่งใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับอีกแบบหนึ่งทำปาล์มน้ำพุที่ไม่ใช้ก่อนลูกค้าทักมาค่ะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าทำสวนปาล์ม10ไร
0: ่
1: พื้นที่10ไร่อายุต้นปาล์ม10ปีแล้ว
0: 10หมดเลย10เหรอ
1: ไม่เคยได้ลูกเลยทลายเดียว
0: ครับ
1: เขาถามว่าแบ็คแคทไปช่วยเขาได้ไหมพี่บอกว่าลงมือทำเถอะค่ะขอ7รอบถ้ามันไม่ติดเป็นลูกเอากลับไปเลยเงินแถมค่าฉีดได้อีก
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยไหม
1: ใส่
0: ปุ๋ยทางดินอยู
1: ่ใส่ปุ๋ย
0: ที่วัวขี้ไก่อะไร
1: ใส่ค่ะแต่มันไม่มีลูก
0: ครับ
1: เขาก็หันมาถามว่าแบล็คแคทช่วยได้ไห
0: ม
1: พี่เกียร์บอกว่าแบบนี้ช่วยได้
0: 100%
1: ขอแค่คุณฉีด
0: ครับ
1: แต่ต้องฉีดนะไม่ได้ฉีดปีละรอบนะ
0: ครับ
1: ไม่ต้อง
0: ไม่เอาไม่ใช่มันใส่ปุ๋ยนะ
1: ไม่เอาค่ะต้องฉีดเดือนละ2ครั้งให้ได้7รอบถ้ามันไม่มีทลายใหม่ที่เป็นลูกมาให้คุณเห็นคุณกลับมาเลยกับกิจคืนให้ทุกบาทเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วอีกแปลงหนึ่งค่ะอยู่หัวไซบ้านเราเนี่ยน้อง
0: อื
1: นะคะคุณพี่เสริมศักดิ์นะคะคุณมดบอกรอบนี้สั่งกับป้าจอยรอบนี้สั่งกับคุณเกียร์อะไรเงี้ยแต่เขาสรุปมาให้ค่ะพี่ช้างล่าสุดเขาสรุปมาให้ว่าเขาเริ่มใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566
0: ครับโอ้หลายปีแล้วนะ
1: เขาใช้ปีนั้นเขาใช้ตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาใช้ไป6เดือนค่ะพี่ช้าง6เดือนเนี่ยเขาได้ผลผลิตไปพื้นที่เขา20ไร่นะคะท่านผู้ฟังได้ผลผลิตไป79ตัน834กิโลทั้งปีนะ
0: ครับ
1: แล้วปี67เขาหยุดค่ะไม่ใช้แบล็คแคทท
0: ำไมฮะเห็นว่าน่าจะดี
1: ดีแล้ว
0: มีผลอยู
1: ่เหมือนน้องซีช่างเทคนิคเรา
0: คิดว่ามันคงมีผลผลิตให้อยู่แหละ
1: ปี67ไม่ใช้เลยทั้งปีค่ะผลผลิตอยู่ที่98ตันมันดีจริงนะมันส่งผล98ตันพอปี68เขาใช้ตั้งแต่เดือน2มาเลยค่ะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เดือน2ใช้มาเลยนะใช้ต่อเนื่องเลยผลผลิตได้ที่110ตันกับ864กิโล
0: ก็เพิ่มขึ้นมา
1: เดือนละครั้งฉีดพ่นเดือนละ1ครั้ง1ครั้งเท่ากับฉีดไปแค่12ครั้งในเดือน6ในปี68
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ผมไม่ทิ้งแล้วครับใช้ทุกเดือนแหละปีนี้ก็จะไม่ทิ้งแล้วเดี๋ยวรอสิ้นปีนะแปลงของพี่สมศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าหลังจากใช้ต่อเนื่องมา2ปีซ้อนผลผลิตจะไปอยู่ที่เท่าไหร
0: ่
1: สำหรับปาล์มน้ำมันก็ยังกล้าการันตีในปาล์มว่าคุณได้ผลผลิตแน่มันป้าพึ่งบอกเนี่ยเพิ่งเริ่มไปฉีดได้2รอบในส่วนปาล์มป้าพึ่งก็สั่งปุ๋ยแบล็คแคทไปนะขายบ้างใช้กับกระทงกระท่อนกับพืชผักสวนครัวบ้างนะคะคือเข้าใจแหละว่าไม่มีคนช่วยนะพี่ช้างเนาะไม่มีคนช่วยแต่รอบนี้ลูกชายไปฉีดพ่นเองนะคะฉีดไป2รอบกลับไปดูตอนนี้ทางปาล์มสวยขึ้นทางเริ่มแบะแล้วเราบอกว่า3รอบทางนี่จะแบะออกไปเป็นแสงอาทิตย์เลยพี่ช้างนะมันพร้อมที่จะออกตานกใหม
0: ่ครับ
1: แล้วตานกใหม่ออกมามันจะเป็นตานกที่สมบูรณ์มันสามารถติดเป็นผลได้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกระบวนการเติมเต็มธาตุอาหารให้กับพืชไม่ว่าคุณจะปลูกพืชชนิดไหนถ้าคุณใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดูแลดีธาตุอาหารหลักรองและเสริมไม่ขาดไม่ตกไม่บกไม่พร่องคุณก็จะได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกชนิดพืชเลยนะคะ
0: ครับนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเนาะของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับย้ำกับคุณผู้ฟังครับว่าปุ๋ยแบล็คแคทไม่ได้ใช้ได้เฉพาะสวนทุเรียนเพียงอย่างเดียวนะเราสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยครับคุณผู้ฟังครับจะเป็นปาล์มน้ำมันนะฮะส้มนะฮะไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวนะพืชผักกินใบนะครับนาข้าวนะครับหรือแม้กระทั่งหญ้านะฮะนี่คุณก็ใช้ได้คือทุกอย่างที่เป็นพืชเอาปุ๋ยแบล็คแคทของเรานี่แหละไปฉีดพ่นนะครับใช้กันได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับสนใจโทรมาครับที่เบอร์โทรนะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะติดต่อคุณเกียรติได้โดยตรงเลยคุณผู้ฟัง
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดเรื่องของนาข้าวถ้าใครติดตามทางหน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทช่วงวันที่13
0: ครับ
1: 12 13เดี๋ยวเกียร์จะไลฟ์สดถึงการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะเนื่องจากว่าพี่เกียร์จะไปทำนา
0: ครับ
1: ไปทำข้าวไร่ค่ะท่านผู้ฟังที่จังหวัดเพชรบูรณ
0: ์ครับ
1: นะคะแล้วเกียร์จะเริ่มหว่านวันพืชมงคลทั้งนั้นวันที่12วัน13นี่คือพืชมงคลวันที่12ตอนเย็นเกียร์จะแช่เมล็ดข้าว
0: ครับ
1: แล้วจะทำอัตราการผสมให้ดูวันที่13จะปลูกส้
0: ม
1: แล้วก็จะหว่านข้าวนะคะจะทำข้าวเหนียวลืมผัว
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ปลูกข้าวโพดไปแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าสิ่งที่เกียร์ทำทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดผลแบบไหนบ้างตัวเกียร์เองไม่ได้ขายปุ๋ยอย่างเดียวค่ะท่านผู้ฟังนะสวนยางก็มีสวนปาล์มก็มีนะคะ
0: ทุเรียนก็มี
1: ทุเรียนก็มีนะคะส้มโอนะคะไม่ว่ามะพร้าวคือเกียร์พยายามทำให้ทุกสายพันธุ์พืชเพื่อที่ทุกคนจะได้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับทุกคนว่าการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเป็นหลักแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรจากการลงทุนคุณจะได้อะไรจากการที่ฉีดพ่นไปทั้ง2ตัวนี้บ้างนะแล้วก็บอกได้เลยว่ามะพร้าวเกียร์ฉีดของเกียร์ทุกอาทิตย
0: ์
1: เกียร์ปลูกมะพร้าวพื้นที่ประมาณไม่ถึง10ไร่ค่ะก็ฉีดทุกอาทิตย์นะส่วนปาล์มของเกียร์ เกียร์ก็มีไม่มากนะสวนปาล์มของเกียร์เองนะมีไม่มากนะคะแต่สวนฝั่งบ้านสามีเนี่ยก็ใช้ได้อยู่ก็ฉีดพ่นไปเนี่ยมันเป็นเกิดเป็นบอกเป็นผลมันออกดอกออกผลมาอย่างดีน้ำหนักมันได้ถามสวนพี่เสริมศักดิ์ไปเนี่ยถามว่าคุ้มไหมพี
0: ่
1: ที่ฉีดพ่นแบล็คแคทเขาบอกโคตรคุ้มเลยพี
0: ่ครับ
1: เขาโคตรคุ้มเลยแล้วคุ้มมากถามว่าแล้วเราอะอย่านอนนิ่งอยู่เลยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครฉีดพ่นเด้อค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันได้มาแบบไหนจริงๆแล้วเป็นแบบไหนในขณะที่เรายังการันตีทุกเม็ดทุกหน่วยว่าลงไปในต้นไม้ของคุณแล้วครบ7ครั้งแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยไม่ดีขึ้นเลยนะคะไม่สวยขึ้นเลยไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงเลยคุณเอากลับมาขวดเปล่าก็เอากลับมาค่ะเรายินดีคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนเกียร์ไปหาคุณถึงที่ไม่ต้องกลัวนะพี่เกียร์จะเดินทางไปถึงสวนคุณเอง
0: ครับ
1: เอาเงินไปคืนให้คุณเองแล้วปุ๋ยที่เหลือเกียร์ไปเก็บกลับมาเองค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยใช้เราให้มั่นใจว่าเราทำมาเพื่อเป็นการดีต่อทุกคนไปช่วยแก้ปัญหาไปช่วยเติมเต็มนะสิ่งที่เราเคยได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคนก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่ปุ๋ย Black Cat และก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นำมาให้กับพี่น้องภาคเกษตรทุกชนิดพืชค่ะ
0: ครับผมตอนเกือบบ่ายสามวันนี้นะมีเหตุถนนสุดตัวนะครับบนถนนจรัญสนิทวงศ์นะบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชนะครับแยกไฟฉายครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถนนเนี้ยสุดนะครับ
1: ป้าเพิ่งบอกสวยจริงค่ะของป้าเดินเข้าไปดูที่สวนเมื่อวานนี่สวยจริงๆนะก็ดีใจนะที่ได้มีการตัดสินใจใช้นะคือด้วยความประสงค์แล้วเนี่ยแบล็คแคทอยากให้ถึงมือพืช
0: ครับ
1: ถึงมือเราไม่พ
0: อ
1: ต้องถึงต้นไม้ด้วยถ้าพอถึงต้นไม้ปุ๊บประโยชน์จะเกิดขึ้นกับเจ้าของสวนทุกเม็ดทุกหน่วยจริงๆค่ะ
0: ครับพรุ่งนี้นะครับ2ชั่วโมงครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับบ่าย 2 ถึง 4 โมงทั้ง9สถานี10ขึ้นความถี่ที่คุณกำลังติดตามและรับฟังอยู่ตอนนี้วันนี้ดีเจช้างคุณเกียร์ปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามและรับฟังนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้อีวีพร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกยืนยันพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเดินหน้าตามกฎหมายแม้จ่อถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ถึงความคืบหน้าการดำเนินการพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าทั้งตนเองนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานใช้งบประมาณโดยตรงทุกฝ่ายได้ใช้ความเข้มงวดในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อถามถึงกรณีมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของพรก.ฉบับดังกล่าวให้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายคาดว่าขณะนี้พระราชกำหนดได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหลังจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือมาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดพร้อมแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าตนเองก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามากว่า20ปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายทักษิณด้วยส่วนจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนเองว่าให้ออกมาให้ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกรุงเทพก็แคบอยู่แค่นี้วันใดวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆเมื่อถามว่ายังมีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอดีตนายกก็เป็นคนที่ตนเองให้ความเคารพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตนเองเน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มคนหาต้นตอของปัญหานี้ให้ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุใดคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนเองย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกมากนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าได้รับรายงานมาแล้วหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้สอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: ททจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
5: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเบรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเบรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31

0: พฤษภาคมนี้
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Cod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cod จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: M-Cod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: กลับมาแล้วชั่วโมงสุดท้ายช่วงของการจ่อคิวฮิตนะครับผมของ 11-15 พฤษภาคม 2569 ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นครับผมแต่เปิดมาด้วยต้นชั่วโมงครับ3ผลงานเพลงผู้ช่วยผู้ใหญ่ สุนารีราชสีมาม
1: ีชนอภิชาติ
0: หนุ่มอบต.
1: อบต. แล้วก็ตามหาสมชายน้องแมงปอชนทิชา
0: ครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะฟังจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับ
1: 5เพลงรัว
0: ๆมาเพลงแรกเลย
1: ครับผม
0: เพลงแรกชื่อว่าจะไป
1: เอาอีกทีช้าๆช้าๆ
0: จะไป
1: อ๋อนี่คือชื่อเพลง
0: ใช่นี่คือชื่อเพลงของเก๋วันทักการครับผม
1: ครับ
0: จะไปแล้วก็มีวงเล็บ please don't go
1: ครับอันนี้ไม่ได้กวนอันนี้ไม่ได้กวนนะอันนี้เป็นชื่อเพลง
0: โอเคเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่า
1: ไป

0: จะไปไปไป
1: ครับเอาจริงจริง
2: จะไปไปนะ
1: ไปไปไป
0: ครับของเก๋วันทการครับสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องทำนองพรามณีกุลและกฤษดาศรีคำวังครับเรียบเรียงโดยประธานินสิทธิ
1: สิทธิครับ
0: ครับผม
1: หนึ่งเพลงนะครับ
0: หนึ่งเพลง
1: โอ้น่ารักอ่ะเพลงนี้จะไป

0: ไปไปเก๋วันทการนะครับนะ
1: จะไปไหน
0: ไปไหนกินข้าวไหม เริ่มหิว นะครับผมอ่ะมาเพลงที่2นะฮะจากพี่ออนอรดีนะครับนะยอมแพ้ที่เธอนะครับนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อน

0: นนี้ฟังลูกทุ่งแท้ก็เพราะดีนะครับจากพี่ออนอรดีนะฮะทิกนะฮะจากทิกเรคคอร์ดนะครับนะ TIG เรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองนะคุณตั้มวอยซ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะเพชรไดอารี่นะครับนี่คือเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมเพลงที่3เพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงจากเนยพัศวรรณครับผมสังกัดพอดีมอนสตูดิโอชื่อเพลงว่าโรคซึมเศร้าครับในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ depression world คือโรค
0: โรคตรงตัวใช่ไหม
1: โรคไม่อันนึงเป็นโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เป็น
0: โรคซึมเศร้ากับโรค
1: depression world
0: อ๋อเล่นคำ
1: น่าจะ
0: ครับ
1: โอเคฟังกัน
0: ครับ

0: โรคซึมเศร้านะครับผมเหนื่อยพัศวันสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองนิกเซเลอร์ปี้ครับเรียบเรียงก็นิกเซเลอร์ปี้เช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็เพราะเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงที่3ของน้องเนย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมมาที่เพลงที่4นะจากพี่เก่งทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับ

0: พลงนี้นี่เพราะเลยนะฮะพี่เก่งทัชยะนะครับทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับสังกัดไวไลน์มิวสิกนะคำร้องทำนองนะครับพี่อนุชิตธนัญชัยนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อนุชิตด้วยนะครับนี่คือเพลงที่4นะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยว่าใกล้เข้าสู่หน้าฝนเพลงซึมๆเศร้าๆ
0: มันก็ต้อง
1: เริ่มมา
0: เข้ากับเพลงเข้ากับอารมณ์เพลง
1: เพราะเพลงต่อไปก็ชื่อว่ารัติการแห่งความเหงา
0: เหงาอีกแล้ว
1: ฟังกัน

0: รัติการแห่งความเหงาจากป่านปานชีวาครับผมสังกัด SHK Music คำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยเอ็มนานนท์ครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับ 11-15 พฤษภาคมจะไป Please Don't Go ของเก๋วันทการยอมแพ้ที่เธอของ On Already TIGโรคซึมเศร้า depression world เนยพัสวรรณนะครับผม
1: นะฮะแล้วก็วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่เก่งทัชยะนะครับแล้วก็รัติการแห่งความเหงาครับน้องป่านปานชีวานะครับทั้งหมด5เพลงนะจ๊ะ
0: ครับผมโฆษณากันสั้นๆ
1: จ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
7: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ขอบคุณนะครับผมยังไงก็จบไป4ชั่วโมงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับผม
1: ครับผมแล้วมาเจอกันสมหมีนะครับในโอกาสที่ฟ้าเป็นใจแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ขอบคุณครับช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ลาไปด้วยเพลงนี้นะกินดองน้องเมียนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุเป็นกาวหมดอายุไม่เชื่อมกาวใจปมบิ๊กมหาไทยหลังชัยวัฒน์และนฤชาจ่อเตรียมฟ้องปลัดมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกย้ายนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมิชอบและทั้งสองคนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ว่าไม่มีเลยคนละเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและเป็นเรื่องกรรมการกพค.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติกพค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทางตามขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง3คนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอายุขนาดนี้แล้วหากเป็นกาวคงเป็นกาวที่หมดอายุแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหากเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงานกลายเป็นก้าวกายกองทัพบกแจงชาวบ้านเข้าใจผิดพบทหารกัมพูชาล้ำแดนระบุเป็นเพียงคนไทยพูดภาษาเขมรพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีชาวบ้านหาของป่าในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบทหารกัมพูชาอาวุธครบมือยิงปืนขู่ว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโท3ใต้จังหวัดบุรีรัมย์โดยกองทัพภาคที่2ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาสำหรับพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชานอกจากนี้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจร้านชุดนักเรียนย้ำต้องติดราคารูปแบบสินค้าให้ชัดเจนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนณร้านจำหน่ายย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพโดยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนสอบถามถึงสถานการณ์การขายการติดฉลากสินค้าราคาคุณภาพสินค้ารวมถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งตรวจสอบ2ประเด็นหลักคือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนขนาดรูปแบบของชุดและการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดโดยยังเน้นย้ำเรื่องการห้ามขายพ่วงสินค้าหมายถึงผู้บริโภคต้องสามารถเลือกสินค้าแยกชิ้นได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือกระโปรงไม่สามารถบังคับซื้อเป็นชุดได้รวมถึงร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดสำคัญบนฉลากสินค้าเช่นวันผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องชัดเจนตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยวันนี้พบว่าร้านค้าติดป้ายราคาชัดเจนซึ่งย่านนี้มีหลายร้านที่มีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยจัดโปรโมชั่นหรือจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยชื่นชมผู้ประกอบการหลายรายในตลาดบางลำพูที่ยังคงตรึงราคาสินค้าและบางร้านยังจัดส่วนลดเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองด้วย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
5: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
13: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
17: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
18: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
19: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
20: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
21: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษหรือจะฮิตอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังจงติดตามเราฟังให้ตลอดนะครับท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขออวยพรท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับทั้งท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วในวันนี้ก็ให้มีแต่ชัยชนะมีแต่ความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองให้มีทุกๆอย่างที่ท่านต้องการนั่นนะครับท่านผู้ฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านตลอดชีวิตทุกๆคนที่มีวันคล้ายในวันเกิดวันนี้นะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมิซึ่งเป็นนายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับศิลปินแห่งชาติ2536นะครับขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยครูนครถนอมทรัพย์นั่นเองแหละครับเอาละครับต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับต่อเนื่องกันไปเลยจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับลูกทุ่งแบบไทยสากลสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงมนรักลูกทุ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรครับเพลงที่2บางกอกน้อยนะครับพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัยชนะบุญณโชติศิลปินแห่งชาติ2541นะครับอมตะทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรานะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้ประพันธ์ทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับสมานการชนะพินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติ2533นะครับแหมเพลงนี้รวมศิลปินแห่งชาติหมดทุกคนเลยนะครับเอาละครับเพลงที่2ท่าฉลอมนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยสมานการชนะพลินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติ2541ขอเชิญท่านรับฟังนะครับในแบบไทยสากลครับ

ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงแบบซึ้งเหมือนตำนานมันเหมือนตำนานอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนแต่งได้คิดขึ้นมานะครับเพลงนั้นก็ชื่อว่าดาวลูกไก่ตอนหนึ่งนะครับบุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพลโทสนหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับเพลงที่2ดาวลูกไก่ตอน2นะครับก็บุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพันโทสนหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับขอเชิญท่านรับฟังดาวลูกไก่ตอน1ตอน2ครับ

เชียวชบสิแม่ก็อบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุก

ให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยสีชังนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ

า2531เป็นผู้ประพันธ์ทำนองถวายนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานถวายขับร้องถวายโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับเพลงที่2บัวกลางบึงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานนะครับคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติ2552นะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ฟังพิสูจน์ขอเชิญครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ำดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ให้ท่านได้พิสูจน์ความเพราะของไทยสากลไปแล้วต่อไปก็จะให้ท่านพิสูจน์ว่าเพราะแค่ไหนในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงนางรองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับ

เพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทูลทองใจนะครับเพลงที่สองดวลพิศวาสนะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพงศ์ศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติ2535อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
1: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
2: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
7: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
6: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
7: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
9: ด้วยความสามัคคี
10: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
11: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลก

0: ิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mpod News FM 100.5ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะลืมเปิดไมค์นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทั่วไทยอาเซียนมาแล้วนะคะอ้อมขออภัยด้วยวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่6 โมงถึง 2 ทุ่มนะคะวันนี้9 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิม6 โมงเย็นนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวในอาเซียนเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาสรุปกันแล้วก็ช่วงซีรีส์วันนี้ก็จะเป็นอารยธรรมในอุษาคเนย์ต่อเป็น EP ที่42แล้วนะคะค่ะอาจารย์คะก็คงจะเป็นข่าวที่หลายคนรอการเจอกันของฮุนมาเน็ตกับท่านนายกอนุทินนะคะ
1: ครับ
0: ก็จับไม้จับมือกันแต่ว่าล่าสุดก็คือกัมพูชาและไทยเนี่ยตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาอย่างสันติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มเติมความตึงเครียดบริเวณชายแดนหลังจากการเจรจาหารือ3 ฝ่ายที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะและท่านก็เป็นประธานอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูด้วยนะคะขอลึกๆเลยค่ะอาจารย์มีคุยเขาบอกว่ามีคุยกันเรื่องเปิดด่านนะค่ะ
1: ก็ท่านอนุทินบอกว่าไม่มีนี่
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: แต่
0: ค่ะ
1: กัมพูชาอยากคุยอยู่แล้ว
0: อืม
1: ครับเพราะว่ามันมีวิกฤตหลายด้าน
0: ค่ะ
1: ที่มันถาโถมเข้าใส่ตระกูลอุ่นตอนนี้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ทั้งในเรื่องสแกมเมอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในเรื่องของผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านน้ำมันพลังงานนะครับภาคการเกษตรก็ต้องถือว่าเกษตรกรกัมพูชาอยู่อย่างยากลำบากมากณปัจจุบันส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านในห่วงที่เผชิญหน้ากับประเทศไทยนะครับก็จำนวนส่วนมากนะครับที่กับที่จำต้องกลับไปนั้นยังไม่มีงานทำครับรวมไปถึงภาคการเงินคุณอ้อมธนาคารก็ค่อยๆทยอยปิดตัวเองนะครับเพราะว่ามันขาดสภาพคล่องเนื่องจากว่าสภาพคล่องในก่อนหน้านี้มันไปเกี่ยวโยงโดยตรงกับสแกมเมอร์และคาสิโนมันก็เลยเป็นผลพวงที่วิกฤตมากก็ถ้าคุณอ้อมอยากจะสังเกตดูภาคการเกษตรมันวิกฤตขนาดไหนเราไปเดินตลาดเราจะไม่ค่อยปรากฏเห็นมะม่วงแก้วขมิ้นคุณอ้อมชอบแก้วขมิ้นอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่ามันหายไปก็เพราะว่าชายแดนปิดนะครับแล้วเกษตรพันธสัญญานะครับหรือว่า contract farmingที่เกษ

0: ษตรกรกัมพูชานี่คือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่เขาอยู่ได้ด้วยพันธสัญญาทางการเกษตรที่มีกับประเทศไทยก็นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะฮะไม่สามารถส่งมาขายให้กับคู่สัญญาในฝั่งประเทศไทยได้เลยไอ้ตัวนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นนะฮะส่วนแรงงานนะครับที่บอกว่ามันวิกฤตก็เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในจำนวนคนที่ต้องกลับจากประเทศไทยเพราะฮุนเซนข่มขู่เขานะครับข่มขู่ในที่นี้ก็หมายความว่าจะถอนสัญชาติจะเวนคืนบ้านและที่ดินถ้าไม่กลับนะฮะเป้าหมายของฮุนเซนก็คืออยากจะทำให้ภาคนายจ้างหรือการผลิตของไทยที่จ้างแรงงานกัมพูชาเดือดร้อนแต่กลับกลายเป็นว่าแรงงานกัมพูชาที่กลับไปเนี่ยพอเขาไม่มีงานรองรับคุณอ้อมเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้และผลพวงจากภาษีโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: และประสานสูงจะบอกว่าไอ้ 19% หรือว่าเกินกว่านั้นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาไปฟาดหัวประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีแต่ทรัมป์ก็ยังใช้อำนาจของตัวเองที่สามารถกำหนดแม็กซิมัมของภาษี 15% ได้นะครับมันก็ยิ่งกระทบกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาอย่างรุนแรงนะครับนี่คือไล่เรียงแบบคร่าวๆนะเราต้องเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะ
0: ค่ะคือปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยครับมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในกัมพูชาตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกกรณีได้เลยนะครับมันก็ยิ่งสะสมนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนกัมพูชาเนี่ยอยู่อย่างลำบากนะฮะ ปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่ออกมาในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลหุ่นต้องการให้มันออกมาแต่มันก็ปิดไม่อยู่คุณน้อง ก็เพราะว่าคนกัมพูชาเริ่มที่จะล่วงรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่านนั้นตระกูลอุ่นเนี่ยได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่พูดความจริงกับประชาชนในทุกกรณีที่เกิดปัญหากับประเทศไทยก็ยิ่งทำให้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาธนาคารปิดตัวไปแล้วอย่างน้อย4ธนาคารครับหมายถึงชื่อต่างกันนะครับรวมหมายความว่าไอ้ที่มันขาดไปที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินหนี้สินจากผู้กู้ได้เลยนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าผลกระทบจากลูกหนี้ที่ไม่มีรายได้ผลกระทบจากสงครามกับประเทศไทยและข้อขัดแย้งที่ชายแดนนะครับ แต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่ามันจะยังคงมีอีกหลายธนาคารที่มันผูกและยึดโยงอยู่กับ

0: ระบบการเงินของสแกมเมอร์ที่มีเฉินจื้อเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นส่วนที่อยู่ในกัมพูชาของเฉินจื้อก็รายใหญ่ก็จะมีอยู่สองคนคนหนึ่งก็คือคุณโตหลานชายของคุณเซนนะครับซึ่งเขาบริหารกลุ่มบริษัทอันหนึ่งที่เรียกว่าหุยหวันซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ระดมการลงทุนนะครับในตลาดพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เป็นเงินไม่น้อยเช่นเดียวกันในกลุ่มนี้ก็คือหุยหวันเพย์นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ BIC ครับธนาคาร BIC ก็เป็นช่องทางหนึ่งของการฟอกเงินที่ได้จากสแกมเมอร์ในเครือข่ายของเฉินจื้อหรือ14ในกัมพูชาก็เงินมันผ่านระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเงินของสแกมเมอร์คุณอ้อมเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะปกปิดสิ่งที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟอกเงินนะอะไรพวกนี้มันก็จะมีการระดมเงินฝากจากประชาชนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เงินจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปล่อยกู้อยู่ในกัมพูชาเอาเป็นว่าผมคิดสัดส่วนให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเงินที่ผ่านกระบวนการสแกมเมอร์มาของเฉินจื้อเนี่ยมันก็กระจายไปนะครับทั้งใน BIC ทั้งในPrince Bank นะฮะของกลุ่มเฉินจื้อเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในเครือข่ายของหุยหวันที่มีหุ้นโตดูแลนี่แหละคุณน้อมมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่หมุนเวียนมาจากสแกมเมอร์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็มีพวกเขาเรียกอะไรละแมงเม่านะครับก็คือคนกัมพูชาที่มีอันจะกินก็ได้เอาระดมเงินเข้าไปสู่ระบบพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งในแง่ของดอกเบี้ยมันสูงนะครับแล้วอัตราที่ได้รับการตอบแทนที่ถูกหลอกในระยะต้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีอะไรซึ่งมันผ่านกระบวนการปั่นแต่การปั่นเนี่ยมันมีพื้นฐานของมันนะครับพื้นฐานก็คือว่าเสมือนหนึ่งว่าระดมเงินจากประชาชนในกัมพูชาด้วยเพื่อเอาไปปกปิดเงินสแกมเมอร์แต่ก็ให้มันเป็นก้อนเดียวกันแล้วทีนี้พอไอ้ไม่ว่าจะเป็น Prince Bank นะครับ BIC Bank แล้วก็หุยหวันมันถูกอายัดแล้วก็มันล้มไปจากระบบแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เอาเงินไปฝากหรือลงทุนร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะครับก็หมายความว่าถ้ามีเงินก้อนใหญ่ที่ไปอยู่ในระบบพวกนี้นะฮะก็คือคุณล้มละลายไอ้ตรงนี้แหละครับสำคัญส่วนไอ้พวกแบงค์เล็กๆที่มาประกอบฉากนะฮะมันมีชื่อธนาคารหนึ่งชื่อน่ารักมากชื่อธนาคารแพนด้า
1: แพนด้า
0: คือธนาคารแพนด้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นคุณอ้อมจะเอาเงินไปฝากไหม
1: ก็ต้องคิดก่อนค่ะ
0: แพนด้าแบงค์นะครับก็มันก็ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับของการฟอกเงินแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าพวกธนาคารเล็กๆอย่างแพนด้าแบงค์นะครับหรือธนาคารไอ้ที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการเกษตรนะครับก็คือปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันคือองค์ประกอบที่กระจายเงินไปจากสแกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเงินที่โยกมาจากคาสิโนนะครับคาสิโนออนไลน์รวมไปถึงเงินที่โกงมาจากคนอื่นหรือเงินที่คอร์รัปชันแล้วเอาไปฟอกผ่านระบบคาสิโนแล้วไอ้พวกแบงค์เล็กๆพวกนี้นะครับมันก็คือเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของคาสิโนนั่นแหละครับพอเงินมันเข้าสู่ระบบเหล่านี้มันก็จะมีคนที่เห็นผลประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะก็เอาเงินไปฝากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บริหารจัดการให้ธนาคารเหล่านี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีระบบการปล่อยสินเชื่อนะครับมีการเอาเงินไปลงทุนในภาคการเกษตรมีการโยกเงินไปลงในเมกะโปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ Prince Holding ที่มี Prince Bank ของเฉินจื้อเนี่ยคุณอ้อมมีเมกะโปรเจกต์อันหนึ่งนะครับที่อยู่เกาะกงเขาเรียกว่าโครงการดาราสาครซึ่งเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่มีสนามบินนานาชาติ

นะครับมีเขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมีเขตการค้าเสรีปลอดภาษีและมีการท่องเที่ยวครบวงจรรวมไปถึงคาสิโนนะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้

0: ทุกโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็หยุดชะงักหยุดนิ่งด้วยนะครับมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในกัมพูชาโปรเจกต์นี้คุณอ้อมก็เคยไปที่สีพันดอนคอนพะเพงครับโครงการมหานาทีสีทันดอนนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่เหล่าใต้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็โรงแรมที่เราแวะไปรับประทานอาหารนะครับในที่หรูๆนั่นนะคุณอ้อมมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการมหานาทีสีทันดอน
1: อ๋อ
0: นะมันแต่ทุกวันนี้มันหยุดชะงักเห็นไหมเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเงียบสงัดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการปราบสแกมเมอร์ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มในกัมพูชาตั้งแต่ปี2020มันทำให้รายได้จากการหลอกลวงเนี่ยมันสะดุดพอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะอ่ะระดมลงในกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ซะส่วนในลาวนะครับหยุดชะงักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงซึ่งมันน่าสนใจมากและยึดโยงมาถึงประเทศไทยนะครับก็คือมันมี BIC ลาวนะฮะ BIC Bank ที่อยู่ในลาวซึ่งมันก็คือเครือข่ายของ BIC ที่ดูแลโดยยิมเลียกยิมเลียกเป็นใครล่ะนะฮะยิมเลียกเนี่ยก็คือพี่ชายของยิมชัยลินเมียของฮุนมานีลูกของฮุนเซนนะครับก็ไอBIC Bank ที่อยู่ในลาวเนี่ยมันปล่อยเงินกู้ก้อนหนึ่งครับคุณอ้อมปล่อยมาให้บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือข่ายแล้วเอามาซื้อหุ้นในบางจากกลุ่มบางจากรู้ไหมบางจากนะครับเนี่ยนี่คือเครือข่ายที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกได้เลยว่าเงินสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่หลอกลวงมีศูนย์การหลอกลวงอยู่ในกัมพูชาโดยเครือข่ายของเฉินจื้อเนี่ยมันได้โอนออกมานอกประเทศเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยิ่งไปทำให้สภาวะภาคการเงินของกัมพูชาเนี่ยมันอ่อนแอลงเพราะมันไม่มีเงินหมุนเวียนที่เป็นจริงนะครับแล้วสแกมเมอร์ทุกวันนี้ก็ปราบกันหนักมากมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาหลอกคนอื่นนะครับยังตั้งตัวไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ทำยังไงเนาะเราจะแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานี้ได้นี่คือความคิดของตระกูลหุ่นหนึ่งในนั้นก็คือเปิดชายแดนเพื่อทำการค้าปกตินะครับสินค้าของเกษตรกรที่มีพันธสัญญากับคู่สัญญาในไทยมันก็จะสามารถปลูกและออกมาได้แต่ตอนนี้พวกเขาล้มละลายตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็ติดหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่มาโดยตลอดก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารทยอยปิดตัวเองลงนะครับก็ลองนึกดูนะฮะเกษตรกรถ้าเราจะมองในแง่ของ contract farming ที่ส่งมาขายประเทศไทยคุณอ้อมโดยเฉลี่ยนะครับต่อปีคือประมาณ 12,000 ล้านบาทถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปก็หมายความว่าคุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ธนาคารภายในเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นลูกโซ่ส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับไปนะครับ 960,000 คนรวมถึงแรงงานที่ครบพันธสัญญาแล้วที่เราไม่ต่อนะครับ2อันนี้เนี่ยรวมกันที่กลับไปกัมพูชาแล้วนะครับประมาณ 1,500,000 คนแต่1ล้าน5แสนคนเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็ตรงที่ว่าแรงงาน1คนคุณอ้อมในกัมพูชานะฮะยังเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวอีก4คน1บวก4นะครับมันก็ยิ่งทำให้ก็คือว่าเมื่อแรงงานไม่มีรายได้ครอบครัวอีก4คนก็ลำบากด้วยนี่แหละครับมันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ชื่อนะครับความเชื่อมั่นที่มีต่อตระกูลหุ่นจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งภาพที่เราเห็นตอนนี้นั่นแหละครับหุ่นมาแนทก็พยายามคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ช่วยฉันหน่อยอะไรพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่หุ่นมาแนทเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับก็คือการสร้างกลไกนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่วิกฤตมากโซล่าในเขมรตอนนี้ลิตรละ200 บาท
1: โอ้ลิตรหนึ่ง

0: อ่ะแต่พวกที่มันเคยหากินกับสแกมเมอร์พวกที่คอร์รัปชันมามีเงินถุงเงินถังเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคุณออ
1: ืม
0: แต่ชาวบ้านนี่สิ
1: เด
0: เก
1: ือด
0: ษ
1: ร้อ
0: ต
1: น
0: ร
1: น
0: ก
1: ะ
0: รที่เดือดร้อนอยู่แล้วจะเอาโซล่าที่ไหนมาเติมรถคูโบตานะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผลิตกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีตลาดที่จะส่งออกถ้าจะส่งไปที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่รับเพราะถ้าเวียดนามรับมันก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรของเวียดนามนี่แหละคือปัญหาตอนนี้ที่หนักหนาสาหัสมากและมันยังผูกโยงไปถึงการบ่อนทำลายจากฝ่ายค้านที่อยู่นอกประเทศนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนกัมพูชาได้รับรู้และรับทราบแล้วตอนนี้นะครับก็คือหลังจากสิ้นสุดการศึกสงครามกับประเทศไทยในรอบที่สองนะครับเส้นสีแดงที่เป็นเส้นแนวเขตที่กัมพูชาอ้างนั้นเนี่ยเราได้ลบออกหมดแล้วมันเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินที่เป็นเส้นที่ประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตแดนของฉันนะครับแต่สมรังสีบอกอย่างนี้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ว่าภายใต้การนำของฮุนเซนทำให้เสียดินแดนให้กับประเทศไทยแล้วหลังจากการลบรอบที่สอง
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ิดเป็นพื้นที่นะฮะในอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ถึง72พื้นที่
1: อืม
0: เยอะมากนั่นแหละครับแล้วมันมีประจักษ์พยานเอาไหนเราจะทำพิธีบวงสรวงปราสาทนั้นปราสาทนี้คุณอ้อมแล้วสร้างถนนตรงนั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วยังปราบฐานสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นชมอดาหรือที่โอสเม็ดนะครับบวกกับว่ามันมีสื่อระหว่างประเทศหรือสื่อสากลนะครับอย่าง Wall Street Journal เขาบอกเขาตั้งชื่อว่าสแกมโบเดียเอาเรียบร้อยนั่นแหละครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับตระกูลหุ่นอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้
1: ก็กู
0: ก
1: ้
0: ็เล
1: ค
0: ย
1: ื
0: ต้
1: น
0: อง
1: ยากหน่อยนะดิ้นหน่อย
0: ยากฮะแต่ว่า
1: ค
0: ต
1: ่
0: อ
1: ะ
0: นนี้หุ่นเซนเดินสายอยู่
1: ค่ะ
0: เดินสายไม่ใช่ไปหาเสียงนะครับไปบังคับให้ทุกคนต้องจงรักภักดีกับตัวเอง
1: มันหมดยุคหรือเปล่าคะอาจารย์หมดยุคแล้วนะ
0: คือพวกข้าราชการเจ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนคุณอ้อมเนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้อิทธิพลที่บีบบังคับโดยตระกูลหุ่นมานานนะครับมันก็จะไม่มีบทบาทนะครับมันก็จะต้องทำตามคำสั่งของตระกูลหุ่นแต่มันมีขีดหมายอันหนึ่งนะที่จะทำให้ตระกูลหุ่นเนี่ยเสียรังวัดหรือว่าล้มคลืนไปได้นะครับอย่างรวดเร็วก็คือถ้าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้ไม่มีอำนาจของตระกูลฮุน
1: อืม
0: นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าฮุนเซนไม่มีเงินจะไปหล่อเลี้ยง BHQ 35,000คนหลักประกันที่ค้ำบัลลังก์โดยใช้อำนาจทางทหารนะครับในการไปบีบบังคับในการที่จะไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือจับกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่ามีความพยายามจะล้มอำนาจของตระกูลฮุนก็จะถูกกำจัดโดย BHQ แต่
1: ค่ะ
0: ถ้าฮุนเซนไม่มีเงินหล่อเลี้ยงพวกนี้ล่ะ BHQ ก็คงไม่มีใครอยู่กับฮุนเซน
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี่ฮะมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งณเวลานี้ก็เลยทำให้ตระกูลหุ่นเนี่ยต้องดิ้นทุกวิถีทางแล้วต้องเสริมสร้างบทบาทของตัวเองในทุกมิติรวมไปถึงการบีบบังคับให้กษัตริย์ต้องป่วย
1: อืม
0: นะไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วตัวเองก็มีทุกบทบาทตอนนี้ทั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับก็คือประมุขของประเทศนะฮะในเวลานี้นี่แหละคือเขาก็ต้องดิ้นเพื่อที่เขาจะบอกให้คนกัมพูชารู้ว่าฉันยังมีอำนาจอยู่นะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนพูดทุกครั้งในการตระเวนไปแต่ละจังหวัดตอนนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่แหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของฮุนมาแนทมันคนนั้นจะต้องถูกกระทำอย่างรุนแรงขนาดนั้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่แหละตระกูลคุณ
1: ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็น่าติดตามนะเพราะว่าที่เซบูฟิลิปปินส์ก็มีการประชุมอาเซียนซัมมิตกันอยู่นะคะอาจารย์ก็อย่างฮุนมาเน็ตที่ได้เจอกับท่านนายกอนุทินก็บนเวทีนี้แหละนะคะมันก็จะเจอกันแบบนี้เขาจะมีทวิภาคีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สองประเทศ

0: องประเทศ
1: ก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุย
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็ผิดมารยาทตั้งแต่ต้น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าฮุนมาแนทเนี่ยพูดเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจาครับแต่มันก็ดีฮะดีในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นที่เขาบอกว่าไม่ยอมรับการยึดครองพื้นที่ที่เกิดจากการใช้กำลังทหารก็คือหมายถึงไอ้แนวสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นหลังการสู้รบครั้งที่สองเขาปฏิเสธอันนี้แล้วก็เรียกร้องให้หวนกลับไปใช้เส้นมียังคงมีเส้นสีแดงอยู่แล้วเราจะคุยกับเขาไหมล่ะนั่นแหละนะครับก็เสียมารยาทอยู่เพราะว่าตั้งเงื่อนไขและยังอยากจะคุยกับเขาเป็นผมก็ไม่คุย
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะก็ยังมีประเด็นสำคัญที่คุยกันในเวทีที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: ในเวทีที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ทางอาเซียนเองได้มีการคุยถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะอาจารย์ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคุยกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทางด้านของประธานอาเซียนซึ่งนำโดยผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สัตยาบันต่อกรอบการทำงานด้วยพื้นฐานของความสมัครใจและการค้าของประเทศสมาชิกจะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะคะก็เขาบอกเราพยายามที่จะตรวจสอบทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะมีความเห็นในเรื่องของน้ำมันด้วยค่ะอาจารย์จริงๆสรุปเขาก็เห็นพ้องด้วยกันในการเรียกร้องให้มีการสัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่มันไม่เหลือให้แบ่งปันกันนี่สิ
0: ใช่มันไม่เหลือ
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะ
0: แต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มล้นสต็อกแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ในบ้านเราม
1: ันล้นก็เพราะว่าคนประหยัดลง
0: ค่ะ
1: คือกำลังซื้อของคนฮะคือคนไทยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานนะฮะก็รู้ว่าน้ำมันแพงฉันก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับเคยขับรถตะเวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดฉันก็ไม่ไปจริงไหมนั่นแหละฮะมันก็ส่งผลไปหลายเรื่องอยู่นะเรามองถ้าเรามองในวิกฤตในห่วงเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาคุณอ้อมมันไม่ได้หมายความว่าพลังงานมันเกินนะฮะมันโอเวอร์ซัพพลายไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นสถานะในมุมกลับก็คือมันเหลือมากก็เพราะว่าคนมีกำลังทรัพย์ในการเติมพลังงานน้อยลงนะฮะก็คือเมื่อเงินเท่าเดิมแต่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นใช่ไหมครับอย่างสมัยก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอันนี้เนี่ยอย่างผมเติมน้ำมัน95เนี่ยนะฮะแก๊สโซฮอล์95 1,000 บาทเนี่ยมันยังขึ้น3ขีดเลยนะคุณน้องมันขึ้น3ขีดจาก4ขีดเนี่ยนะครับในระดับของน้ำมันแต่ทุกวันนี้เติม 1,000 เท่าเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแค่2ขีด

0: นั่นมันหายไปก็คือ3 ขีดจากมันหายไป1 ขีดนะฮะก็ยังเติมเท่าเดิมก็พอมันเป็นอย่างนี้เอาวิ่งเท่าไหนก็เท่านั้นอ่ะไม่ได้เติมในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นน้ำมันมันแพงขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คนไม่ว่าประเทศไหนทุกวันนี้นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานและใช้ยานพาหนะของตัวเองนะฮะในที่นี้ไม่มีข้อยกเว้นรวมไปถึงเวียดนามแม้ว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาจะรับกับสถานการณ์นะครับได้ดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับแบกภาระด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างก็แบกไปนะฮะบนพื้นฐานที่ว่าเขาก็เชื่อมั่นนะว่าสถานการณ์ที่อิหร่านเนี่ยมันคงไม่ยาวนานเกินไปเราก็จะเห็นอย่างคนที่กระทบหนักทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประสานเสียงนะครับที่จะไปรุมสกรรมอเมริกาแล้วตอนนี้นะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นต้องใช้คำอะไรหัวเน่าเนี่ยนะครับไม่มีใครให้ความสนใจแล้วนะครับไป
1: ค
0: หา
1: ่ะ
0: คนนั้นไปหาคนนี้เนี่ยนะครับไอ้สภาวะอย่างนี้มันรวมไปถึงคนอเมริกันด้วยตอนนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันออกมาแล้วคุณอ๋อว่า61%ของคนอเมริกันทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่านนะครับแล้วถ้า61%นี้มันคือนัยยะสำคัญของการเลือกตั้งกลางเทอมมันหมายความว่าพรรครีพับลิกันที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในทั้งสองสภานะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า representative นะครับแล้วก็รัฐวุฒิสภานะฮะก็ซีเนเตอร์พวกซีเนตเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งกลางเทอมมีนัยสำคัญถ้ามันเปลี่ยนขั้วไปอยู่ที่เดโมแครตทั้งสองระดับนะครับคุณอ้อมมันหมายความว่าการขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั้นมันจะสัมฤทธิ์ผลได้ในเร็ววันจับตามองเลยครับเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกาปีนี้ครับแล้วประกาศผลออกมาปุ๊บสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปั๊บยื่นเลยครับครับโดนัลด์ทรัมป์มีหลายเรื่องมากรวมไปถึงเรื่องอื้อฉาวนะครับเขาเรียกอะไรนะภาคผู้เยาว์นะฮะมีภาคมีอะไรเยอะๆมากมายฮะไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าเสียงโหวตนะครับในทั้งสองสภายกมือให้ขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการสิ้นสุดที่จริงๆมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วเนาะโดนัลด์ทรัมป์มันก็จะยุติบทบาททางการเมืองที่ไม่สง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับของคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกตอนนี้ผมใช้คำถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์น่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะอาจารย์ในเวทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันเขายังคุยกันเรื่องสถานการณ์ในพม่าด้วยค่ะอาจารย์อย่างเกากิมเฮือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทางพม่าได้แสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสำคัญกับกลุ่มสมาชิก11ประเทศแต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการลดความตึงเครียดการเจรจาและการเข้าถึงความช่วยเหลือก่อนอันเนี้ยอาจารย์มันเกี่ยวเนื่องกับที่เขาปล่อยภาพองซานซูจีในการลดโทษสัปดาห์ที่แล้วออกมาด้วยไหมเพื่อให้ในเวทีอาเซียนได้เห็นว่าพม่าก็ทำอะไรที่ทำอะไรหมายถึงมีความเคลื่อนไหวบ้างที่จะนำไปสู่สันติอะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เราคุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณอ๋อนะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าครับเป็นส่วนใหญ่ก็ตีซะว่าเกือบจะ100%ที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับแล้วก็มินออนไลน์ก็สมปรารถนาในการเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายมันก็มาจากพรรคของทหารนะฮะก็คือพรรค USDP นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สมประโยชน์ของกองทัพแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยนักโทษการเมืองรัฐใหญ่ 4-5,000 คนอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงการปล่อยอดีตประธานาธิบดีนะฮะก็คือวินมินนะฮะก็ออกมาแล้วนะแล้วก็โดยไม่มีข้อหาอันใดติดตัวก็หมายความว่าเป็นการอภัยโทษ

0: ให้นะ
1: ค
0: ฮ
1: ่ะ
0: ะแล้วก็ยังมีการลดโทษให้กับนางองซานซูจี
1: ค่ะ
0: แล้วการลดโทษนี้เนี่ยมันก็คือนัยยะสำคัญนะก็มีการย้ายที่กักขังนะฮะก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยกักขังอยู่ในห้องลับนะครับในเขตทหารแต่ตอนนี้ก็เอาออกมาอยู่ที่บ้านเรือนรับรองนะครับก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสค่อยๆคลายนะฮะค่อยๆคลายปมแต่ละปมที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็อันนึงซึ่งอาเซียนนะครับได้เสนอไปที่รัฐบาลของเมียนออกหลายก็คือว่าอยากจะเจอนางองซานซูจีผมเชื่อว่าเมียนออกหลายเขาเตรียมไว้อยู่แล้วมันถึงต้องมีบ้านรองรับบ้านรับรองนะครับเพื่อที่จะเปิดให้อย่างน้อยที่สุดก็คือทอยก้านะครับหรือว่ากลุ่มตัวแทนของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปพบปะหรือว่าพูดคุยกับนางองซานซูจีได้โดยตรงโดยที่จะมีการนำเสนอแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเป็นการคืนพรรคการเมือง NLD แล้วก็อีก39พรรคพันธมิตรของนางองซานซูจีเนี่ยให้กลับขึ้นมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งเพราะว่ามินอองไลโดยสั่งให้กกต.ยุบพรรค NLD แล้วก็พรรค39พรรคนะฮะที่เป็นพันธมิตรก็เดี๋ยวก็กลับมานะครับเดี๋ยวก็จะมีการให้ลงทะเบียนจดทะเบียนขึ้นมาใหม่นะครับระดมสมาชิกกลับขึ้นมาดังเดิมและสเต็ปต่อไปก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกในห่วงเดือนธันวาและมกราที่ผ่านมานะครับก็มันก็เป็นสเต็ปที่เขาได้วางไว้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับสเต็ปเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฝีมือทางการทูตของประเทศไทยนะฮะ
1: ค่ะ
0: คนไทยอาจจะกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไม่พอใจว่าไปคุยกับเผด็จการได้ยังไงอะไรสารพัดเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองอยู่แค่ด้านนี้นะครับพม่าไม่สงบประเทศไทยเรารับกรรมมาตลอดนะครับเราต้องหาทางให้พวกเขาสงบเราไม่ได้แทรกแซงการเมืองของเขาพวกเขาต้องคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับถ้ายังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนี้เรื่อยไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหาของอาเซียนและที่สำคัญมันกลายเป็นจุดอ่อนของอาเซียนคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็คือมหาอำนาจจะแทรกแซงเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะมาสะกิดจุดอ่อนตรงนี
1: ้
0: บอกว่าเมื่อไหร่พม่าจะเป็นประชาธิปไตยอาเซียนไม่มี power พอเหลือที่จะไปกดดันสมาชิกในสมาคมประชาชาติของตัวเองอันนี้แหละครับถ้ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามานะครับโดยเอาอันนั้นมาให้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับอเมริกาเนี่ยเอา Starlink นะครับเขาเรียกว่าการสื่อสารโดยดาวเทียมเนี่ยนะครับเอามาให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับใช้นั่นแหละมันถึงเกิดการนัดหมายในการทำปฏิบัติการยึดฐานที่มั่นของฝ่ายทหารพม่าได
1: ้
0: พร้อมกันถึง40กว่าพื้นที่ในวันเวลาเดียวกันที่เขาเรียกว่า1027นั่นแหละก็คือวันที่27เดือนตุลานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับไอ้สแกมเมอร์ในพม่าที่ถูกปราบมาจากกัมพูชามันก็เห็นว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าใช้ Starlink เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะฮะสแกมเมอร์มันก็เอามาใช้ด้วยนะครับพอเอามาใช้ด้วยนั่นแหละครับก็อันลิมิเต็ดในการหลอกลวงหลอกข้ามทวีปไปถึงอเมริกามันก็เลยเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาอายัดทรัพย์สินของหุยหวันแล้วก็ BICในการถัดมาโดยบอกว่าในห่วงปี2000เท่าไหร่ล่ะ2023 2023นะฮะเป็นต้นมาคนอเมริกันถูกหลอกโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมนั่นแหละครับก็เลยเป็นอายัดทรัพย์สินเขาแล้วก็ให้ข้อมูลไปถึงจีนบอกว่า Starlink เนี่ยมันบานตะไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นแหละคือการถล่ม เคเคปาร์คแล้วก็ชเวโกโกใน

0: ค่ะ
1: ช่วงที่ผ่านมาคุณอ้อ
0: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่พม่านะคะวันก่อนเห็นในภาพข่าวมินออนไลน์เขากำลังสำรวจพิจารณาก้อนหินก้อนหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆนะอาจารย์แต่เป็นก้อนหินสีแดงๆประมาณ11,000กรัตเป็นทับทิมค่ะขนาดมหึมาเลยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
1: เช่นครับ
2: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: ไม่ว่าพม่ายังจะต้องสางปัญหาหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะคะอาจารย์ก็ยังมีเรื่องให้เขาได้ชื่นใจเนาะเพราะพม่าเองเนี่ยแหล่งทรัพยากรก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะคะล่าสุดนี้ก็ไปเจอทับทิมก้อนใหญ่เลยนะคะสีม่วงแดงเจือสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นทับทิมคุณภาพที่มีสีในปริมาณที่เขาเรียกว่าคุณภาพสูงมากก็เลยเรียกว่าโมกกหรืออาจารย์ทับทิมเนี้ยเพราะเจอในเมืองโมกกใช่ไหมคะ
1: โมกกมันเป็นเหมืองอัญมณีอยู่แล้วคุณ
0: อ๋อถ้าเจอที่นี่ก็ต้องเรียกว่าทับทิมโมกกอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
1: ์ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของเขานะฮะโมกกเนี่ยจะโมกกเนี่ยจะอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมันดาเลย
0: ์ค่ะ
1: นะครับก็เป็นเส้นทางที่จริงๆจริงๆถ้ามันไม่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คงได้ไปเที่ยวอยู่นะฮะ
0: โอ้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเหรออาจารย
1: ์มันจะมีเมืองพักตากอากาศของอังกฤษอยู่เดิมครับนะแล้วเหมืองโมกกเนี่ยมันก็เป็นเหมืองที่อังกฤษเนี่ยแหละครับเป็นผู้บุกเบิกครับแล้วก็ถลุงทรัพยากรพวกนี้นะครับแล้วก็ขนมาลงเรือที่มันดาเลย์แม่น้ำอิราวดีนี่แหละก็เอามาที่ปากน้ำอิราวดีก็ขึ้นเรือของอังกฤษ
0: ค
1: ่ะโมกกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมืองอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในพม่านับตั้งแต่อยู่ภายใต้อังกฤษตั้งแต่ปี2429เป็นต้นมาก็มีเหมืองอันนี้แล้ว
0: แสดงว่าแต่ก่อนก็คนหมายปองเยอะเสียอาจารย์แย่งกันนะ
1: มันจะแย่งได้ไงเพราะอังกฤษปกครองนะฮะอังกฤษเป็นเจ้าของนะครับนั่นแหละครับพวกอัญมณีมีค่าทั้งหลายนะฮะมันก็ถูกขนไปที่ลอนดอนรวมไปถึงเอาไปใส่มงกุฎของราชินีนะครับหรือกษัตริย์อะไรก็สุดแล้วแต่นี่แหละก็กวาดไปจากประเทศที่เป็นอาณานิคมทั้งหลายนะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมกองทัพพม่าเนี่ยถึงไม่ยอมให้ใครแยกประเทศก็เพราะว่าทรัพยากรเนี่ยยังมีอย่างอุ่นหนาฝาคั่งทั้งไม่ใช่แค่อัญมณีอย่างพวกทับทิมนะฮะพวกพลอยพวกเพชรก็มีนะครับก็คือที่เขาเรียกว่านพเก้าแก้วนพเก้าคุณอ้อมที่โมกอกเนี่ยมีครบนะฮะท่องได้ไหมนพเก้านะฮะจริงๆนพะเนี่ยก็แปลว่าแก้วอยู่แล้วนะนพเก้าก็เรียกว่าอัญมณี

0: ทั้งเก้าเนี่ยนะฮะที่เขาบอกอะไรนะโกเมนเอกอะไรพวกนี้นะฮะผมจำไม่ได้แหละก็สมัยก่อนเนี่ยยังท่องกันอยู่ว่ามันมีอยู่เก้าชนิดที่สวยสดงดงามนะฮะ
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: วกทับทิมนะฮะพวกซับอะไรนะซับฟลายอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงพลอยไพลินนะฮะก็ในส่วนนี้ฮะมีครบฮะที่โมกบแต่
1: ค่ะ
0: เหนือโมกบขึ้นไปก็คือรัตกฉินทร์นะฮะรัตกฉินทร์เนี่ยมีอัญมณีที่เป็นที่มีหินนะฮะหินเขาเรียกอะไรนะหินสวรรค์
1: ค่ะ
0: หินสวรรค์ที่คนจีนต้องการนะฮะนั่นคือหยกหยกก้อนใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในรัตกฉินทร์ทางเหนือของรัตฉานนะครับเหนือจากมันดาเลย์ขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับคือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ปรากฏมาก้อนเดียวนี้หนัก3,000 ตันคุณอ้อ
1: โอ้โหเห็นภาพแล้วจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะอาจารย์
0: น
1: ใช
0: า
1: ่
0: น
1: ไหม
0: พอสมควรแล้ว
1: นานเหรอเอ๊ะ
0: แต
1: เพ
0: ่
1: ิ่งเห็น
0: เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่นานมันก็ลงบันทึกถ่ายรูปบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ค้นพบนะฮะก็ที่รัตกฉินทร์แต่ว่ามันก็ปรากฏให้เห็นแค่ในภาพเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะวันรุ่งขึ้นจีนขนไปเลื่อยแข่งกันเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: วามขัดแย้งพอขัดแย้งในข้างในเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ช่วงชิงการได้เปรียบนะครับโดยใช้ทรัพยากรนั้นมาทำให้ตัวเองได้เปรียบเพราะยิ่งมีทรัพยากรเยอะขายให้ต่างประเทศเยอะมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธได้เยอะที่มาไล่ยิงกันนะฮะนี่แหละมันก็เลยทำให้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้พวกเขาเนี่ยปองดองกันให้ได้นะฮะโดยใช้กลไกในทางการเมืองกลไกในการร่วมนะฮะในเรื่องของการปกครองจัดสรรอำนาจและทรัพยากรให้ลงตัวนะครับมีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียว2 ข้อสำหรับกองทัพพม่าคือห้ามแยกตัวไปตั้งประเทศนะใครต้องการนั้นพม่าปราบและถล่มอย่างเดียว
1: ค
0: ซ
1: ่ะ
0: ึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับก็คือไม่ต้องการสงครามและไม่แยกประเทศก็จะเหลือบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของกะเหรี่ยงอาจจะมีบางกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในรัชชินนะฮะที่เป็นชายแดนติดไปทางอินเดีย
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอยู่ในรัสกายอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ55 ล้านคนเนี่ยนะครับ65%คือพม่านอกนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ดี๋ยวจะไปแจกแจงให้ฟังในห้วงอารยธรรมอุษาคณี
1: ค่ะทับทิมโมกกนี่ก็เขาบอกเป็นทับทิมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: คุ
0: ค
1: ณ
0: รับ
1: ภาพสูงมากดูในภาพเนี่ยมันเป็นสีแดงแบบด้านๆน่ะแต่ถ้าเขาไปเจรไนนี่มันคงจะใสปิ้งเลยนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็ต้องเป็นของดีอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกระเทาะอะไรนะฮะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือถ้าเซียนจริงๆเนี่ยเวลาเขาส่องเขาจะมีอุป
1: ร
0: ก
1: ู้
0: รณ์
1: เลย
0: นะครับอุปกรณ์ก็มันเหมือนไฟฉายที่เราฉายเข้าไปมันก็จะสะท้อนลึกเข้าไปในเนื้อ
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: เนื้อของไอ้ไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นอัญมณีอันไหนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการส่องนะครับแล้วก็มันมีรอยตำหนิตรงไหนไหมอะไรพวกนี้แต่มัน11,000 กะรัตเนี่ยคุณอ้อมมันไม่
1: ใช
0: ธ
1: ่
0: รรมดานะฮะมันไม่ธรรมดาก็
1: มินออนไลน์เขาส่องเป็นไหมเนี่ยอาจารย์
0: ไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าขายเป็น
1: ใครเป็นอันนี้เขาจะต้องเขาจะเก็บไว้เป็นหมายถึงว่าก็จะต้องเอาขายออกหรือว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วทางพม่าต้องเก็บไว้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้ว
0: พวกแร่อัญมณีทั้งหลาย
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: องแร่อัญมณีทั้งหลายในพม่าเนี่ยเขาจะไม่วางขายทั่วไปคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เขาจะมีการประมูล
1: อื
0: นะค
1: ม
0: รับทุกกลไกทุกกระบวนความเนี่ยต้องผ่านกลไกของการประมูลเท่านั้น
1: อืม
0: ถึงจะได้มานะค
1: อ
0: ร
1: ื
0: ับ
1: ม
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่เราไปเห็นในตลาดในห้วงที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่ย่าง

0: กุ้งจำได้ใช่ไหมที่ไปเยี่ยมร้านของพี่ชายหรือน้องชายของสายชนนั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดสก็อต
1: อืม
0: ตลาดสก็อตเนี่ยมันจะเป็นตลาดค้าอัญมณีซึ่
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: อันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกระบวนการของการประมูลทั้งสิ้นคุ
1: อ
0: ณ
1: ื
0: น้อง
1: ม
0: แต่ถ้าล็อตใหญ่ส่วนใหญ่ที่ส่งออกนะฮะคนไทยก็ไปประมูลหยกเยอะนะ
1: อื
0: น
1: ม
0: ะครับมันจะมีเจดแมนนะผมเคยเห็นเพจของเขาอยู่นะฮะแล้วเขาก็บางทีเขาได้มาก็คือของพวกนี้มันต้องตาถึงอ่ะตาไม่ถึงมันก็ถูกหลอกนะฮะเอามาผ่าดูเนี่ยนะฮะคือเขาจะผ่ากันตรงตรงหน้าเลยนะคุณอ้อเหมือนก้อน
1: ค
0: หิ
1: ่ะ
0: นก้อนหนึ่งนี่แหละ
1: อืม
0: ก็คือถ้าใครตาถึงก็คือซื้อมาถูกแต่ได้แพงก็มีนะครับแต่ซื้อแพงเนี่ยแต่ได้ของถูกนะก็
1: อ
0: ม
1: ื
0: ีเย
1: ม
0: อะนะพวกนี
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: มันกองกองเนี่ยนะฮะก็ต้องตัดถึงนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นของดีของพิเศษแบบที่มินนองหลายถือนะครับหรือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะไอ้พวกนี้เนี่ยได้มูลค่าสูงในห้วงเอาอย่างนี้นะฮะเนปิดอเนี่ยสร้างเสร็จด้วยพวกอัญมณีเหล่านี้นะฮะคิดดูใช้เงินถึง20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนรมิตเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเนปิดอ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่พวกนี้นะครับมันจะอยู่ในกลไกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพเนี่ยมันมี2 อันอันหนึ่งเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี1992แหละเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งต่อมาเนี่ยไอ้พวกที่สัมปทานหรือร่วมทุนกับต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สทั้งออฟชอร์ออนชอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกคอร์ปอเรชั่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ภายใต้กองทัพล้วนๆนั่นหมายความว่าเงินมหาศาลที่มาจากทรัพยากรเหล่านี้มันผูกขาดโดยกองทัพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี1962เป็นต้น
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: าคุณอ้อ
1: ค่ะก็ดีใจกับเขาเนาะได้ของมูลค่า
0: แล้ว
1: เยอ
0: ด
1: ะ
0: ีใจแต่กลัวเอาไปขายแล้วเอาปืนมาไล่ยิงกันนี่แหละ
1: ค่ะ
0: คือแทนที่มีของดีอยู่ในตัวจะได้เอามาบำรุงพัฒนาประเทศชาตินะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะนั่นแหละครับมันก็จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ต้องมีกาวใจและกาวใจนั้นเนี่ยต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นซ
1: ม
0: ึ่ง
1: หายากใช่ไหมคะ
0: ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะ
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: ม
0: คือเราไม่มี
1: ก
0: ว
1: ็
0: า
1: ไม
0: ร
1: ่
0: ะ
1: ได้
0: ซ่อ
1: ม
0: น
1: ี
0: เร้น
1: วาระอะไรอยู่
0: ฮ
1: แ
0: ะ
1: ล้วกัก บ
0: ็
1: เขา
0: เพราะว่าพม่าขัดแย้งกันเนี่ยเราเดือดร้อน
1: ค่ะ
0: มากที่สุดนะครับยิงกันเมื่อไหร่ก็หนีมาที่ประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่แนวปะทะเนี่ยมันคือเขตแดนไทยกับพม่าคุณน้องนะฮะก็นี่แหละคือสาเหตุที่เราจำเป็นนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านสิงหศักดิ์พวงเกศแก้วเนี่ยก็ทำหน้าที่นี้ได้ต้องใช้คำว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขนั่นแหละครับเขาถึงบอกว่าไอ้ฉันทามติ5 ข้อนะครับมันเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นแนวทางอื่นนะครับก็คือเป็นกาวใจให้ใครคุยกันก็คือลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดในทางการเมืองนะครับลดการเผชิญหน้าด้วยกำลังนั่นแหละก็หันหน้ามาคุยกันก็ถ้าเปิดฉากด้วยการให้ไทรก้าหรือกลุ่มตัวแทนทางการทูตของอาเซียน
1: อื
0: น
1: ม
0: ะครับจริงๆที่อาเซียนสมิตเนี่ยก็มีปลัดกระทรวงต่างประเทศของพม่าไปร่วมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นช่องทางในการที่จะคุยกันสาเหตุที่ว่าทําไมรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าไม่ไปก็เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งตั้งรัฐบาล
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับส่วนปลัดกระทรวงต่างประเทศนั้นเขาอยู่ในตําแหน่งนี้มานานแล้วแล้วก็เป็
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: พลเรือนไม่ใช่ทหารแต่ตอนนี้มินอองหลายก็เป็นพลเรือนแล้วนะ
1: ค่
0: เป
1: ะ
0: ็นไม่ใช่พลเอกอาวุโสอีกต่อไปนะคุณอ้อมเป็นอู้มินอองหลาย

0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาฟังเพลงด้วยเข้าสู่ซีรีส์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: ตังค์
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทำนองและคำร้องน่ารักมากอาจารย์ค่ะ
2: ฟังเข้าใจไหม
1: ไม่เคยเข้าใจนะคะ
2: จริงๆถ้าตั้งใจฟังคุณอ้อมจะเข้าใจทั้งเนื้อเลยนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเท่านั้น
1: ค่ะ
2: แต่คำเนี่ยก็คือคำพื้นคำไทยโบราณนี่แหละนะฮะชื่อเพลงเอิ่นกินแรง
1: เอิ่นกินแรง
2: ลองตีความหมายสิ
1: เอิ่นกินแรงอ๋อชวนมากินข้าวเย็นเหรออาจารย์
2: ใช่แต่เดี๋ยวไหมเอิ่นกินแรง
1: ชวนมากินข้าวเย็น
2: และข้าวเย็นข้าวแรงนั่นแหละเอิ่นกินข้าวแรงนะฮะ
1: ค่ะ
2: วงก็คือเป็นเพลงถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำนะฮะเขาเรียกว่าไทยดำรำแขนคนที่เป็นไทยดำและร้องเพลงและดังที่สุดในอดีตเนี่ยในประเทศไทยคือครูสมัยอ่อนวงเคยได้ยินชื่อไหมนะฮะ

0: คนพี่น้องไทยดำนี่ก็อพยพจากสงครามนะฮะแล้วก็มีทั้งสงครามในอดีตนะฮะก็นั่นนะฮะทยอยกันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถิ่นไทยดำที่ถือว่าใหญ่ที่สุดก็คือที่เรียกว่าเมืองแถนนะฮะเมืองแถนก็คือที่เซินลาจังหวัดเซินลาของในเวียดนามเหนือนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า12จุดไทยคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: แล้ว12จุดไทยเนี่ยในอดีตก็คืออาณาจักรที่เป็นประเทศสลาฐของรัตนโกสินทร์นะฮะมันก็เลยทำให้มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเรามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในยุคปัจจุบันนะฮะก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในช่วงปลายของสมัยธนบุรีก็คือว่าจริงๆก็อยู่ภายใต้อยุธยามาก่อนนี่แหละแต่ทีนี้พออยุธยาเนี่ยถูกพม่าเผานะครับในการตีกรุงศรีในครั้งที่สองก็คือปี2310เนี่ยทำให้อยุธยาเนี่ยนะฮะเสียหายอย่างยิ่งเลยนะฮะถึงขนาดว่าโดนเผาโดนถล่มด้วยปืนใหญ่อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้อำนาจศูนย์กลางของอยุธยานั้นเนี่ยได้เสื่อมไปแล้วเราก็มาฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งก็คือธนบุรีนะฮะก็เลยลองนึกอย่างนี้นะฮะก็คือว่าธนบุรีเนี่ยมาสู้ศึกแล้วก็กอบกู้เอกราชนะครับจากพม่าแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากอยุธยามาที่กรุงธนนะฮะกรุงธนบุรี2315นะฮะที่ตั้งกันขึ้นมาอย่างเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วก็จัดระบบขึ้นมานะฮะแล้วก็รื้อฟื้นกองทัพนะฮะรวบรวมกองทัพมาเป็นปึกเป็นพันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปตีคืนในเขต12จุไทยคุณอ้อมพอไปตีก็คือไปการตีศึกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปยึดเอาดินแดนนะคุณอ้อมแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงแสนยานุภาพและอำนาจของกษัตริย์นะฮะพอตีเสร็จปุ๊บก็จะตั้งเจ้าของแต่ละชาติพันธุ์เป็นผู้ปกครองแต่จะเป็นประเทศสลาฐที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการนะฮะที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจิ้มก้องนั่นแหละ
1: อะไรนะอาจารย
0: ์จิ้มก้อง
1: จิ้มก้อง
0: จิ้มก้องก็คือเครื่องราชบรรณาการ
1: ค่ะ
0: ที่ประเทศทั้งหลายที่ยอมรับอำนาจของจีนจักรพรรดิจีนเนี่ยก็ส่งจิ้มก้องนี้ไปแต่ว่าจักรพรรดิจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงของราชวงศ์หมิงเนี่ยคือราชวงศ์ก่อนสุดท้ายของจีนนะครับแต่ก็เป็นจีนแท้ก็คือราชวงศ์หมิงส่วนราชวงศ์ชิงเนี่ยไม่ใช่จีนแท้นะครับเป็นแมนจูถ้าจีนแท้เนี่ยเขาจะใช้คำแทนตัวว่าฮั่นนะฮะชาวฮั่นเป็นชาวฮั่นก็ราชวงศ์ท่านนี่นะฮะก็คือราชวงศ์ที่บุกเบิกเส้นทางสายไหมนะครับในซิลโรดเนี่ยแหละนะฮะมันก็มีทับซ้อนกันอยู่มาจนกระทั่งเราก่อร่างสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ในสมัยธนบุรีครับแล้วก็ปี2321นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เลยตั้งทัพนะครับมีราชมีเขาเรียกอะไรล่ะสั่งการนะฮะคือมีคำสั่งให้กับแม่ทัพในกองเนี่ยไปตีที่หลวงพระบางนะครับไปตีที่เมืองทันเมืองม่วยนะครับสามเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขต12จุดไทยหลวงพระบางก็อยู่ในล้านนาล้านช้างนะครับก็ตีมาปุ๊บนั่นแหละครับก็คือยุคแรกในการกวาดต้อนคนพี่น้องไทยดำมา2321แล้วก็พี่น้องไทยดำกลุ่มนี้เนี่ยก็พอกวาดต้อนมาเนี่ยไม่ก็เอามาให้ใช้แรงงานนะครับในภาคการเกษตรนะครับก็นี่แหละครับคือกลุ่มที่มาอยู่ในแผ่นดินสยามหรือขวานทองที่ยาวนานที่สุดรุ่นแรกก็คือที่เพชรบุรีจำอำเภอเขาย้อยได้ใช่ไหมล่ะที่มีหมู่บ้านของพี่น้องไทยดำมีพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องไทยดำใหญ่มากนะครับนี่แหละครับ

0: อ่อนวงก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็คนที่ร้องเพลงสักครู่เนี่ยแม่จินดานะครับแม่จินดาเนี่ยก็จะเป็นศิลปินไทยดำนะเนี่ยเสียงเป็นอัตลักษณ์เลยนะคุณน้องคือเสียงแบบนี้ถ้าเสียงแบบเอาอย่างนี้ถ้าเสียงนุ่มนวลอะไรเนี่ยไปร้องเพลงแนวนี้มันก็จะไม่เพราะนะ นะครับคือถ้าเสียงร้องแบบไทยดำเนี่ยต้องแบบนี้เลยคือออริจินอลนะครับนี่คือระลอกแรกนะฮะก็คือระลอกแรกก็คือ2321แล้วทีนี้ก็มาแล้วลอกที่สองก็คือผลัดแผ่นดินมาแล้วก็คือมาเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะจากธนบุรีในห่วงสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งทัพเนี่ยนะครับให้ไปตีเมืองแถนนะครับไปตี12จุดไทยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์ทั้งหมดนี่แหละแล้วก็กวาดต้อนมาแล้วลอกที่สองก็มาไว้ที่เพชรบุรีเช่นเดียวกันเพราะเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์คุณน้องนะฮะการเกษตรดีมากนะฮะก
1: ็
0: ทั้งปลูกนั่นปลูกนี่สารพัดนะก็จะอยู่ที่เพชรบุรีในห่วงเวลานั้นแล้วในห่วงที่สามอันนี้เราไม่ได้ไปตีมันเกิดสงครามระหว่างเวียดนามกับเจ้าอาณานิคมคือฝรั่งเศสก็คือสงครามเดียนเบียนฟูเขาเรียกสมรภูมิรบเดียนเบียนฟูก็ถ้าเป็นปีคศก็ปี1954ที่เป็นวันสิ้นสุดของสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ
1: เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์พักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยต่อค่ะที่เดียนเบียนฟูนะคะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาต่อกันนะคะอาจารย์ที่เดียนเบียนฟูต่อค่ะ
0: เดียนเบียนฟูสิ้นสุดสงครามนะครับก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะตรงกับปี2490เท่าไหร่เนี่ย597 2497พี่น้องไทยดำก็อพยพหนีสงครามมานะครับก็ผ่านลาวมาด้วยนะครับเดินมาจากทางเหนือของเวียดนามเข้ามาในแขวงที่อยู่สูงสุดนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพงสาลีนะแขวงพงสาลีหรือไม่งั้นบางส่วนก็จะข้ามมาที่หัวพันคุณออกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาปักหลักอยู่ในจุดแรกก็อยู่ที่แขวงเสียงขวางนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็จนมาถึงวังเดียงเนี่ย ก็จะเป็นการเดินหนีสงครามมานะครับจนกระทั่งข้ามมาอยู่ที่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็ที่มาอยู่ใกล้ลาวที่สุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็คือที่อำเภอเชียงคานมาบ้านหนองปานาดเนี่ยแหละ บ้านหนองปานาดนะเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องไทยดำก็จะกระจายไปทั่วเลยนะฮะก็คือจากศูนย์รวมที่เคยอยู่เพชรบุรีอยู่นานวันเข้าก็แผ่ลูกออกหลานนะครับอยู่ก็ขยายกันไปทำไร่ทำนานะทำมาหากินนี่แหละก็เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะพื้นที่มันก็ลดลงจำกัดลงก็เลยต้องกระจายตัวกันออกไปนะฮะไปทั่วเลยฮะทั้งราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพิจิตรนะครับพิษณุโลกลพบุรีกาญจนบุรีสระบุรีชุมพรสุราษฎร์และเลยก็คือที่เชียงคานที่ผมบอกสักครู่นี้นะฮะแล้วพี่น้องไทยดำเนี่ยต้องถือว่ามีอัตลักษณ
1: ์
0: ของตัวเองพี่คุณอ้อมจำทรงผมพี่น้องไทยดำได้ไหม
1: อ๋อที่ว่าหมวดเอาไว้กลางหัว บนหัวจะถือว่าเป็นแสดงถึงความโสดไม่โสดของผู้หญิง
0: ใช่ถูกต้องนะครับคืออัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำทรงผมของผู้หญิง

0: ค่ะ
1: มีอยู่เขาเรียกว่ามี8ทรง
0: ค่ะ
1: เยอะไหม
0: เยอะนะ
1: ก็ ทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเอื้อมไหล
0: เอื้อมไหล
1: เอื้อมไหลก็คือเป็นผมเขาถือว่าเป็นก็คือยังไม่หมวยผมนะครับแต่เอาทำเป็นก้อนๆนะฮะไว้ที่เหนือไหลบ่าไหล
0: ค่ะ
1: ขึ้นมานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าทรงผมแรกของเด็กหญิงไทยดำเรียกว่าเอื้อมไหลนะคะ
0: ย้ำไหล
1: ก็นี่แหละฮะอายุ13เนี่ยนะครับจะไว้ทรงนี้จนถึงอายุ14ครับแต่พออายุ15นะครับก็จะเป็นทรงที่สองเนี่ยเขาเรียกสับปั้นหรือสับปิ้นสิไม่ใช่สับปั้นนะสับปิ้นนะครับก็คือผมยาวนี่แหละฮะแล้วว่าไปตลกปลายผมแล้วก็สับด้วยหวีไว้ที่ท้ายทอยนึกออกไหมนะฮะผมไม่เคยทำผมทรงนี้นะนะฮะถึงจะไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะก็จะแผ่ออกคล้ายกับพัดแล้วกลัดด้วยกิ๊บนะฮะนี่คือในวัย15 ปีนะครับพอโตขึ้นมานะครับกำลังจะแตกสาวนะครับย่าง16เนี่ยก็จะเป็นทรงที่สามเราเรียกว่าทรงจุกผม
0: ค่ะ
1: ก็คือจริงๆก็แบบเดียวกับสับปิ้นนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นการทำผมที่เป็นกระบันที่เป็นกระบันหน้าไว้ส่วนข้างหลังเนี่ยเอาไว้เปียนี่คือทรงที่สามทรงที่สี่ฮะก็คือจาก16ย่าง17เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทรงคอร์ดกระต่อคอร์ด
0: ปอดกากร
1: ระ
0: ต่อ
1: ต่อนะฮะก็คือเป็นการไว้ผมยาวนะฮะขมวดผมแล้วผูกผมเป็นเงื่อนตายแล้วก็เอาชายผมเนี่ยนะครับไว้ด้านขวาของศีรษะนี่คือทรงที่สี่ทรงที่ห้าเขาเรียกว่าคอร์ดสอยสำหรับคนที่อายุย่าง18นะครับจะเป็นทรงที่ไว้ผมยาวนะฮะแต่ขมวดผมแล้วผูกผมเป็นแบบเงื่อนตายเอาชายผมไว้ด้านซ้ายทำเป็นโบสองข้างเสียบผมให้อยู่ในทรงด้วยไม้ขัดเกล้าเป็นยังไงไม้ขัดเกล้า
0: โอ้ถ้าคล้ายๆทางเหนือจะเป็นปิ่นปักผมหรือเปล่า
1: ใช่
0: ค
1: เข
0: ่
1: า
0: ะ
1: เรียกว่าปิ่นปักผม
0: ค่ะ
1: ครับภาษาไทยดำเขาเรียกว่าขัดเกล้าผมเนี่ยนะฮะก็ขั
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: ไว้นะฮะให้มันเป็นทรงให้มันเป็นก้อนนะฮะ ส่วนทรงที่หกเนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเกล้าซอยสำหร
0: แป
1: ับ
0: ้ง
1: ค
0: ข้
1: น
0: าวสอง
1: คนที่19ไปถึงอายุ20 ปีฮะปั้นเกล้าซอยก็คือว่าเป็นการไว้ผมยาวแล้วก็ผูกผมเหมือนกับผูกเน็กไทหูกระต่ายนึกออกไหมผูกเหมือนเน็กไทหูกระต่ายนะครับแล้วก็ชายผมเนี่ยก็จะแยกเป็นทั้งออกเป็นทางขวานะครับแล้วก็เสียบผมด้วยไม้ขัดเกล้าเช่นเดียวกันส่วนทรงที่7นะฮะเขาเรียกว่าปั้นเกล้าตวงนี่คือคนที่มีอายุเกิน20 ปีขึ้นไปนะครับปั้นเกล้าตวงเนี่ยก็คือเป็นผมยาวที่ยาวมากแล้วนะฮะก็คือคนไทยดำเขาผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ตัดผมไงคุณออมพอผมยาวมากๆมันก็ต้องเปลี่ยนทรงให้มันสอดคล้องกับความยาวของเส้นผมใช่ไหมครับก็คือบางคนเนี่ยคือมันผมยาวมากเนี่ยบางคนก็เกือบถึงน่องนะถ้าปล่อย ยาวขนาดนั้นคุณอ้อมเคยไว้ผมยาวที่สุดขนาดไหน
0: โอ้โหแค่ป่าป่าค่ะอาจารย์
1: ระบ่า
0: ใช่
1: ไม่เลยมาถึงกลางหลังเหรอ
0: ไม
1: ไม
0: ่
1: ่
0: ถ
1: ม
0: ึ
1: ี
0: งไม
1: เ
0: ่
1: ล
0: เค
1: ย
0: ย
1: ใช
0: ถ
1: ่
0: ึ
1: ไ
0: ง
1: หม
0: กลางหลังค่ะ
1: โอเคอันนี้เกือบถึงน่องเท้าอ่ะ
0: โอ้
1: คิดดูนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องมีเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยก็เพราะว่าให้มันสอดรับกับความยาวของเส้นผมที่ไม่เคยตัดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการขมวดผมม้วนเป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอย
0: แล้วถ้าเกิดมีคนใดคน

0: หนึ่งแบบไม่ทำตามอาจารย์จะไว้ส่ง
1: ก็ยังไม่
0: มี
1: ป
0: ไ
1: ร
0: หม
1: ากฏนะ
0: ยังไม่ปรากฏใช่ไหม
1: เพราะว่าถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีการอนุรักษ์กันรุ่นสู่รุ่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนไทยดำเขาอยู่ด้วยกันเนี่ย

0: นด้วยผ้าผ้าม่านนะครับกั้นอันนี้ห้องผ้าม่านนี้เป็นห้องของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายอะไรสารพัดเนี่ยแหละครับส่วนลูกชายลูกสาวอะไรก็จะอยู่อะไรเงี้ยเขาจะกั้นกันนะฮะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสก็ลองพาลูกๆหลานๆไปดูได้นะครับไปที่เป็นศูนย์พี่น้องไทยดำใกล้ที่สุดผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอยู่นครปฐมเคยไปอยู่นครปฐมนะฮะอยู่แถวแถวแถวแถวที่เป็นนครปฐมที่เป็นรอยต่อไปทางสุพรรณบุรีแต่ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลสามารถที่จะลองเซิร์ชใน Google ได้นะครับบอกว่าหมู่บ้านไทยดำที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีโชว์ให้ได้อยู่เคยไปนั่งคุยนะฮะเคยไปสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่แต่เมื่อนานมาแล้วนะก็เลยจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ที่เขาย้อยเนี่ยอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะก็เลยจำขึ้นใจนะฮะทรงที่7เนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อผมยาวถึงน่องก็ต้องขมวดผมนะฮะม้วนให้เป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอยแต่ไม่ต้องปล่อยชายผมนะครับทำให้ผมมีเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะอย่างสวยงามนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาโพสต์ใน Facebook ของอสมทของ 100.5 ให้ดูนะครับแต่ทรงที่7เนี่ยแสดงออกถึงว่าคนคนนั้นหญิงคนนั้นได้แต่งงานแล้วนะฮะนี่คือทรงที่7ใครจะมีทรงที่7เนี่ยก็คือแต่งงานแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยถึงจะเกิน20นะฮะก็จะอยู่ทรงที่6เท่านั้นแต่มันก็ถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่ทรงนี้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะคุณอ้อมก็คือภาษาบ้านเราเรียกว่ามีโอกาสขึ้นคานสูง นะฮะก็จะประมาณนั้นส่วนทรงที่8นี่คือทรงสุดท้ายทรงนี้จะไม่ได้ทำทุกคนนะครับยกเว้นหญิงนั้นเป็นแม่ไม้แม่ไม้หมายความว่าสามีตายนะครับก็คือเป็นทรงไว้ทุกเขาเรียกว่าปั้นเก้าก็คือทุกนั่นแหละแต่ภาษาไทยดำเขาออกเสียงคำว่าทุกเนี่ยนะเป็นตุกนะปั้นก้าวตุกนะฮะก็คือเป็นผมก้าวห้อยอยู่ที่ท้ายถอยนะครับขณะที่ศพเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะปล่อยผมไม่ปั้นก้าวแล้วก็จะไม่มีเครื่องประดับแต่หลังจากเผาศพแล้วเชิญวิญญาณกลับมาบ้านแล้วเนี่ยถึงจะมีการปั้นก้าวตุกไว้เป็นเวลา1ปีเป็นอย่างน้อยหลังจากครบ1ปีในการไว้ทุกนั้นก็จะทำผมปั้นก้าวกลับไปตามวัยของตัวเองได้ก็คือทรงที่7
1: ค่ะ
0: ครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องไทยดำที่อพยพมาอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพอเวียงจันทน์เนี่ยเปลี่ยนการปกครองพี่น้องไทยดำกลุ่มนี้ได้อพยพไปอยู่ที่แคนาดาแต่เนื่องจากว่าลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงานกับคนลาวนะซึ่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละเป็นนักข่าวนักเขียนเหมือนกันเนี่ยคุณอ้อมพอเขามาเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เวียงจันทน์เขาก็มากันทั้งตระกูลเลยนะจากแคนาดาเพื่อนผมก็เลยโทรมาบอกว่ามาบอนะผมก็เลยถือโอกาสนะไปทำสกู๊ปชีวิตของพี่น้องไทยดำที่อยกไปอยู่ที่แคนาดาก็ได้คุยได้เรียนรู้อะไรสารพัดนะครับจากพวกเขาแล้วก็ทุกคนนะฮะน้ำใสใจจริงมากอบอ้อมอารีนะครับทำกับข้าวนึ่งข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยนะฮะกินข้าวเหนียวปั้นนะครับที่พวกเขาชอบเนี่ยก็คือลาบนะครับลาบเนี่ยลาบแจ่บรู้ไหมลาบแจ่บ
1: อร่อย
0: เพราะว่าพี่น้องไทยดำออกเสียงตัวสอโซไม่ได้คำว่าแซ่บก็เลยเป็นแจ่บนะครับ

0: แล้วก็นามสกุลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลใหญ่มากในกลุ่มพี่น้องไทยดำก็คือนามสกุลบักกรรม
1: บักกรรม
0: บักกรรมคุณอ้อมก็เคยเจอเอื้อยดาราบักกรรม
1: อ๋อ
0: นะฮะแต่เอื้อยดารานี้เป็นลาวนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่สามีแกนะไอ้เกวียนนะนะครับเป็นบักกรรม
1: อืม
0: ที่เคยรับประทานอาหารเย็นด้วยที่มากรุงเทพคุณอ้อมจำได้ที่เขาเชิญคุณอ้อมไปกินข้าวแล้วก็ล่องเรือเจ้าพระยาด้วยจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: นั่นแหละเอื้อยดาราสามีเป็นไทยดำไอ้เกวียนบักกรรมก็ขึ้นทอดอยู่นะนะครับขึ้นทอดอยู่ นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากเวลาผมเดินทางไปเวียดนามคุณอ้อมคือพี่น้องไทยขาวนะครับพี่น้องไทยขาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในจังหวัดหัวบิ่งนะครับจังหวัดหัวบิ่งแล้วก็หมู่บ้านที่แวะเวียนไปในห้วงที่ตะเวนไปทั่วเวียดนามเนี่ยนะครับหัวบิ่งเนี่ยจะมีหมู่บ้านพี่น้องไทยขาวอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าบ้านลักที่แปลว่าฮักเนี่ยแหละนะครับบ้านลักที่เมืองใหม่เจานะครับเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สวยมากนะครับที่บอกว่าสวยมากก็เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับท้องทุ่งนาเนี่ยเขียวขจีทั้งปีคุณอ้อมเพราะว่าเขามีทะเลสาบแล้วก็มีการขันน้ำมาปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีนะความเขียวขจีของทุ่งนานะฮะบวกธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนานะแต่ผมไม่ได้ไปหลายปีละในปีที่ไปเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยขาวนะฮะก็มีกิจกรรมก็ขี่จักรยานหรือเดินก็ได้นะครับรอบหมู่บ้านถ้าใครเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต่อเนื่องไปที่บ้านข้างเคียงก็ได้นะครับมันสุดยอดตรงที่ว่ามันเดินไปเนี่ยในระหว่างทางนะฮะเนื่องจากว่ามันล้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยมีถ้ำที่สวยงามมากและน้ำริมธารที่ไหลลงทะเลสาบเนี่ยมีเยอะมากนะฮะเกิดขึ้นในตรงนั้นแล้วที่ผมไปพักเนี่ยนะครับเป็นบ้านไม้ไผ่ทำด้วยบ้านไม้ไผ่นะครับแล้วก็หลังคามุงจาดคลาสสิกมากนะฮะก็ใต้ถุนสูงนะครับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะยกใต้ถุนสูงทั้งสิ้นสาเหตุที่ยกใต้ถุนสูงก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าชาติพันธุ์ไตทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ใกล้สายน้ำเพราะทำการเกษตรพออยู่ใกล้แหล่งน้ำใต้สายน้ำเนี่ยนะครับในฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะเจิ่งนองคุณอ้
1: อม
0: พอเจิ่งนองเนี่ยนะครับถ้าลองทำเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยข้างล่างก็อยู่ข้างบนก็อยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะท่วมข้างล่างนี่คือเขาดัดให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเขานะครับบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจากใต้ถุนสูงแล้วอาหารพื้นเมืองที่สุดยอดมากเนี่ยนะฮะอยากว่าแล้วก็อยากจะไปอีกคือปิ้งปลากับข้าวเหนียวแซ่บแจ่บขนาดเนี่ยแล้วแต่ไทยเขาเนี่ยไม่ออกเสียงว่าแจ่บถ้าอร่อยของไทยขาวจะเหมือนพี่น้องไทยใหญ่หรือไทยหลงหรือไทยลื้อนะครับคำว่าอร่อยหรือแจ่บเนี่ยคือหวานนี่คือคำว่าอร่อยในพวกเขานะครับโอ้อันนึงซึ่งทุกคนทุกบ้านต้องปลูกนะครับคือรับประกันเลยว่าพืชผักสวนครัวที่นั่นเนี่ยออร์แกนิก 100% แล้วก็อีกอันนึงซึ่งสุดยอดมากนะฮะไปฟังเพลงที่สองก่อนแล้วกลับมาครับ
2: โอเคราวด์ 5 Nona Singapura Music

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ข้อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้การสะสมและสร้างคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าการสร้างบารมีเป็นความดีอย่างหนึ่งในเมืองเราที่มีคนใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรู้จักเลี้ยวแลดูรอบ

รอบตัวเราถ้าหากมีแต่ความทุกข์เราผู้เดียวจะมีความสุขได้อย่างไรจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานในพระราชพิธีประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499นับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาติและสภากาชาติไทยก็ได้แก่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยการเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาติไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยด้วยพระองค์เองณห้องประชุมตึกบริพัตรเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดซึ่งประกอบด้วยภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน7ประการนั่นก็คือมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาติไทยอีกด้วยอย่างเช่นตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชาผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงอย่างใหญ่หลวงโดยพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านการจัดตั้งศูนย์ราชการุณอย่างที่เขาอีด่างจังหวัดสระแก้วเขาล้านจังหวัดตราดเพื่อให้ที่พักพิงให้อาหารให้การรักษาพยาบาลกับพวกผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัยนับแสนคนโดยพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมด้วยพระองค์เองและทรงดำเนินงานผ่านสภากาชาติไทยเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมิได้เลือกชาติพันธุ์ย้อนประวัติศาสตร์บ้านหนองจานซึ่งเป็นผืนแผ่นดินไทยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ลี้ภัยกัมพูชานับแสนคนสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึง2522ประเทศกัมพูชานั้นเผชิญกับความโหดร้ายสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความอดอยากปากแห้งของ

ขมรแดงและเมื่อกองทัพเวียดนามได้รุกเข้ายึดพนมเปญในปีพุทธศักราช2522ทำให้ประชาชนเขมรนับหมื่นนับแสนชีวิตต้องลี้ภัยหนีตายข้ามพรมแดนเข้ามาสู่เขตแดนประเทศไทย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight, Thailand.
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายเมื่อมีประชาชนชาวเขมรนับหมื่นนับแสนต้องลี้ภัยหนีตายข้ามมาทำให้ทางการไทยได้จัดค่ายผู้อพยพขึ้นที่บ้านหนองจานหรือที่เรียกว่าแคมป์511ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งตอนนั้นมีผู้อพยพมากกว่า 40,000 คนครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยช่วยเหลือเขมรอบพยพลี้ภัยสงครามที่มาขอพึ่งพิงและพระองค์เองก็ทรงเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยด้วยพระองค์เองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522และเมื่อสงครามสงบชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะกลับไปประเทศตนแต่กลับเลือกตั้ง

องถิ่นฐานถาวรในเขตฝั่งไทยและต่อมาก็กลับอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของตนของกัมพูชาอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อการประท้วงของไทยแต่กลับส่งเสริมให้ราษฎรของตนนั้นเข้ามาปลูกสร้างบ้านทำกินอย่างถาวรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งในและนอกเขตที่ไทยดูแลจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสิทธิอธิปไตยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้การช่วยเหลือที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สำหรับผู้ลี้ภัยเช่นศูนย์ราชการุณเขาล้านและที่บ้านหนองจานเพื่อรองรับชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามช่วยบรรเทาทุกข์เร่งด่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมและทรงประทานความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นน้ำดื่มส่วนพระองค์พระราชทานคำแนะนำการดูแลเด็กและผู้ป่วยในด้านสุขภาพและสุขอนามัยพระองค์ก็จัดส่งแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขส่วนด้านอาชีพพระองค์ก็จัดครูไปฝึกอาชีพให้ผู้ลี้ภัยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อต้องไปประเทศที่3และพระองค์เห็นแก่หลักมนุษยธรรมส่งช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาโดยเน้นการปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์เมตตาของพระองค์นั้นมีต่อชาวเขมรในภาวะวิกฤตในช่วงปีพุทธศักราช2518จนถึง2522และต่อเนื่องมานานหลายปีจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเรามักจะได้ยินคำว่าสภากาชาดไทยนอกจากจะมีงานกาชาดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราจะต้องบริจาคเลือดกันด้วยเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ป่วยรอรับเลือดอยู่เป็นจำนวนมากเลือดที่ได้จากการบริจาค77%จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดแบบเฉียบพลัน23%จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆที่ต้องได้รับเลือดอยู่เป็นประจำและทุกๆครั้งที่เราบริจาคเลือดเท่ากับเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้มากกว่า3ชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะไปบริจาคเลือดโดยเฉพาะบริจาคกันทุกๆ3เดือนจะมีประโยชน์มากมายโลหิตหรือเลือดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตหรือเลือดเราได้จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตหรือเลือดจากมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยการบริจาคโลหิตก็คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิตเลยเพราะร่างกายมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีปริมาณโลหิตอยู่ประมาณสัก 17-18 แก้วน้ำแต่จริงๆแล้วร่างกายใช้โลหิตเพียงแค่15หรือ16แก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นเราจึงสามารถบริจาคให้กับผู้อื่นได้โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนสมัยก่อนผู้ชายบริจาคได้ทุก3เดือนผู้หญิงบริจาคได้ทุก6เดือนเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักจะมีประจำเดือนหรือเลือดออกมากอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนด้วยเช่นกันยกเว้นผู้ที่มีอายุ60ปีไปแล้วเขาจะให้บริจาค6เดือนต่อ1ครั้งเพราะเมื่อเราบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ถ้าหากเราไม่บริจาคเลือดยังไงร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวออกเพราะหมดอายุกระบวนการในการบริจาคโลหิตไม่ได้ใช้

0: เวลานานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขนแล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติกประมาณสัก350ถึง450มิลลิลิตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาคด้วย
1: ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะการบริจาคโลหิตนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นเพราะยังไม่มีอะไรมาทดแทนเลือดของมนุษย์ได้ค่ะเลือดของเราเท่ากับคน3คนที่จะได้ใช้บริจาคเลือดได้บุญได้กุศลทำให้เรานั้นมีความสุขทั้งกายและใจค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภาคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรศาปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดคุณทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลภูการามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประกลชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสรรพากรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Nice Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Comex Industries จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7ทับ2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสรรพากรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิติมศักดิ์หน่วยม้าส่งประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัทอิมแพคอิเล็กทรอนสยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงดังก๊อกแก๊กมาแล้วสันนิษฐานว่าอาจารย์คงมาทางสายแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะบรรยายนะคะในเรื่องของกฎหมายซึ่งในช่วงแรกจะคุยในเรื่องของข่าวนะคะที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์แล้วก็ข่าวร้อนๆที่คุณผู้ฟังอยากทราบนะคะโดยมีดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆค่ะคือถามนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแบบและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เขาเรียกว่าห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์คุณแบบผมเนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดเลยโดนวัดเล่นงานนะครับแล้วก
0: ็
1: ถึงขนาดหลอดลมอักเสบเป็นหอบเลยครับเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเกือบปกติแล้วนะครับก็กลับมาได้นะครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วนะครับพรุ่งนี้เอายังไงคะอาจารย์เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่10มีงานนะคะอาจารย์คะ
1: ที่ไหนครับ
0: ที่อาจารย์เชิญคุณผู้ฟังไว้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยว
0: อาจารย์คงป่วยจนกระทั่งลืมแล้วคะว่าพรุ่งนี้อาจารย์มีนัดกับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทย
1: ต้องไปนั้นไปครับแต่ว่าอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับสัก4โมงแต่ว่ารายการก็เลิกประมาณ2ทุ่มนะครับก็มีศิลปินต้นข้าวบ่าววีรู้สึกจะบ่าววีนะแล้วก็มีน่าจะพวกลำวงลำวัยลักษณะนั้นนะครับที่วัยรุ่นดึกๆนะครับไปดึกๆหน่อยก็อาจจะชอบนะครับก็ไปพบปะสังสรรค์กันได้นะครับที่ร้านถ้าจะไม่ปิดในร้านตะเกียงนะคุณแม่
0: บ้านตะเกียงค่ะอาจารย์ขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะงานนี้นะคะเป็นการเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือ
1: ปทุมธานี
0: ผู้ป่วยติดเตียงค่ะอาจารย์คะ
1: ครับครับบ้านตะเกียงลำลูกกาปทุมธานี
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็ไปเจอกันได้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายหรือจะไปพบปะสังสรรค์อะไรกันกับผมนะครับก็เรียนเชิญนะครับไปที่ร้านดังกล่าวการไปร่วมครั้งแรกไปอุดหนุนร้านเนี่ยก็คืออุดหนุนนะครับไปเป็นการร่วมกันทำบุญนั่นแหละครับนะครับที่เขาเรียกว่าเงินที่เหลือจากค่าจ่ายแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ถือว่าร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับก็ร่วมในทำสิ่ง

0: ดีด้วยกันแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆทำให้เราจิตใจผ่องใสนะครับแล้วก็คิดดีทำดีกันไปนะครับทุกอย่างก็จะมีเรื่องดีกลับเข้ามาหาเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: งานนี้นะคะฝาก

0: ผมจะไปช่วยกันที่นั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณแหม่มมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับที่เราติดตามตามสื่อนะครับเรื่องราวหมดส่วนมากมาจากสื่อนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็สื่อเนี่ยอาจจะสื่อมาไม่หมดนะครับแต่ว่าเขาสื่อในเรื่องที่เป็นประเด็นที่สังคมติดตามเพราะเงินมันเยอะเยอะมากๆนะในวงการเซียนพระเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ือเซียนเนี่ยนะครับคุณแหม่มต้องเข้าใจคำว่าเซียนนะครับ
1: ค่ะ
0: คำว่าเซียนเนี่ยก็คือไม่ธรรมดานะครับเซียนมวยเซียนพระเซียนไก่ชนเซียนวัวชนนะครับ
1: ค่ะ
0: คือคำว่าเซียนเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกอะไรต่างฝ่ายต่างเซียนอ่ะนะมันต้องมีชั้นเชิงอะไรที่หลอกล่อหลบหลีกกันในลักษณะเนี้ยนะเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะได้มาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเซียนบางทีถ้าเยอะๆเขาเรียกเซียนเหยียบเมฆนะครับไม่มีร่องรอยนะครับเขาเรียกว่าไม่ทิ้งร่องรอยก็มีนะครับเขาเรียกว่าทำอะไรไว้แล้วก็ตามหาร่องรอยไม่ได้อันนี้เขาเรียกเหนือเมฆนะครับเซียนเหนือเมฆเหยียบเมฆเหนือเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยนะครับแต่เรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ร่องรอยต้องมีนะครับผมว่าทิ้งไว้เยอะด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ายังไม่เป็นที่ยุตินะครับเราฟังจากข่าวเนี่ยนะครับติดตามจากข่าวก็ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับแต่สำหรับที่เป็นประเด็นถกเถียงกันเนี่ยนะครับว่ามันการทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญานะครับที่ตกลงกันหรือเป็นเรื่องช่อโกงนะครับเพราะปกติเนี่ยคดีความถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะชั้นระดับไหนก็แล้วแต่ไม่มีอำนาจเข้ามาข้องแวะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆใช่เลยนะครับยิ่งถ้ามาทำรับหน้าที่รับทวงหนี้เนี่ยมันก็จะมีพ.ร.บ.ทวงหนี้นะแล้วถ้าเป็นเจ้าที่รับโทษก็จะหนักกว่าบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปนะครับถ้าเราใช้อำนาจหน้าที่ไปบีบบังคับทวงหนี้ให้คนนั้นจ่ายคนนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอันนี้ก็อาจจะโดนนะครับมาตรา157และผิดระเบียบว่าด้วยของสำนักงานแห่งชาตินะครับอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับในเรื่องนี้ถ้าเราติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับเป็นหนี้กันในวงการพระเนี่ยนะฮะคนที่เป็นผู้จ่ายหรือเป็นเจ้าของเงินเนี่ยปรากฏว่าถูกเซียนพระเนี่ยนะครับไปหยิบยืมเงินซื้อเช่าพระอะไรต่างเนี่ยหลักเป็นพันล้านเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นเรื่องไม่ธรรมดามากมากนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมฟังดูที่บิ๊กต่อบอกว่าเป็นคนใจดีนะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเกิดเหตุที่อสมทนะคะฝนฟ้ากระหน่ำค่ะจนกระทั่งไฟดับการสื่อสารก็เลยติดขัดเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในประเด็นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเซียนพระเปิดฉากท้ารบกับตำรวจซึ่งก็เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากการที่เซียนพระเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาดามเก่งแล้วก็มีธุรกิจธุรกรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก9เซียนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ยังไม่มาค่ะนะคะอาจารย์คะอาจารย์ก็ยังเงียบอยู่นะคะนอกจากประเด็นนี้นะคะใน2วันที่ผ่านมานะคะอันนั้นรอบสัปดาห์นี้ใน2วันเนี่ยนะคะก็มีดารานะคะเขาตัดความสัมพันธ์กับแม่เขาก็กำลังจะถามอาจารย์ว่าเข้าข่ายเนรคุณหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อเช้ามีเหตุอีกกรณีอุบัติเหตุรถยนต์หรูนะคะเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์บนถนนทางรถไฟที่เป็นเรียบรถไฟอ่ะนะคะตรงห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีตำรวจนาจอมเทียนก็เข้าตรวจสอบพบความผิดปกติในรถยนต์จนกระทั่งขยายผลไปค้นบ้านของไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นคนจีนก็พบกระสุนเอ่ยวัตถุระเบิดเอ่ยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นค่ะไปเกี่ยวข้องนะคะกับตำรวจนะคะตอนนี้ก็พอจะรู้กันแล้วนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ก็ต้องรอหน่วยงานความมั่นคงจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะนี่ก็คือสามเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเสียงท่าทางอาจารย์จะมาแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: มาแล้วครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ติดค้างอยู่ตรงเรื่องของเซียนพระค่ะ
1: อ๋อครับผมก็พูดไปเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะสายกัดข้องเสียงแล้วไม่ได้ออกนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะคือที่อสมทค่ะมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งลมไฟก็เลยดับนั่งกันนะตาบ้องเบลเนี่ยค่ะอาจารย์คะแหมน้ำมูกตับสะเป็นการใหญ่เลยค่ะพอพูดถึงเซียนพระท่านนั่นละค่ะแหมแม่นขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ผมถอยก็คือเราบอกกันแล้วว่าเซียนเนี่ยบางทีก็คำว่าเซียนก็คือไม่ธรรมดาไม่ว่าวงการไหนนะถ้าอยู่ระดับเซียนเนี่ยที่บอกว่ามีเซียนเหนือเมฆมีเซียนเหนือเมฆเหยียบเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งหลักฐานเนี่ยอันนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งก็ติดตามหรือว่าดำเนินการกับเขาอะได้ไม่ง่ายเพราะก็เป็นเซียนเนี่ยพอเป็นเซียนเนี่ยไม่ใช่เซียนเฉพาะเรื่องพระนะนะครับก็เลยในวงการพระเนี่ย
0: สัญญาณของทางอาจารย์ค่อนข้างขัดข้องนะคะพี่น้องคะเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติอะค่ะกรมอุตุก็รายงานอยู่นะคะว่าเนี่ยมันจะเกิดเหตุพายุพัดถล่มอะค่ะอาจารย์เสียงมา
1: ครับได้
0: เสียงอาจารย์ขาดขาดหายเป็นช่วงๆค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ยินแหม่มหรือเปล่าคะตอนนี้ก็โอ้โหทั้งลมทั้งฝนค่ะคุณผู้ฟังอสมทนะนั่งกันตาบ้องแบ๊วเนี่ยค่ะใครสาบานอะไรไว้นี่ก็โอ้โหหวาดหวั่นในหัวใจเหมือนกันนะคะมีฟ้าแลบด้วยมีฟ้าร้องด้วยคุณผู้ฟังอาจารย์ยังอยู่ในสายไหมคะอาจารย์คะโอ
1: ้
0: อาจารย์ไปกับสายลมแสงแดดไม่มีแล้วตอนนี้นะคะอ๋อได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: โอเคเราถอยกลับมาที่เซียนอีกนะครับอีกรอบ
0: เซียนค่ะ
1: นะครับครับคือ

0: พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนะครับผมวิเคราะห์คำว่าเซียนเนี่ยนะครับเซียนมีหลายระดับนะครับมันมีทั้งเซียนเหนือเมฆนะครับคือพอเราเป็นเซียนเนี่ย
1: เสียงอาจารย์หายจากเซียนแล้วค่ะ
0: หายแล้วครับคุณแม
1: ่ค่ะนี่กลับมาแล้วค่ะอาจารย์คะอาจารย์สงสัยเราคุยเรื่องเซียนให้รู้เรื่องเลยค่ะวันนี้ค่ะ
0: ผมพูดเรื่องเซียนทำไมมันมีปัญหาจังเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเซียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คำว่าวงการเซียนวงการพระนี้ไม่ใช่พระที่ผมชีวรนะคุณแม่คือเป็นพระเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับซึ่งก็ธุรกิจเนี้ยเป็นที่นิยมชมชอบของเจ้าสัวของนายทุนใหญ่ๆนักกิจใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่มาจากประเทศจีนนะครับก็ยังมาติดต่ออาเจ้าพระรักษานี้กันเลยก็คือมันก็อาจจะมีการปั่นก็มีที่มีที่ราคาที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงก็มีนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับแต่ในทุกวงการในทุกธุรกิจนะครับมันก็มีเซียนจริงเซียนปลอมเซียนอะไรต่างเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับนี่คุณแม่ได้ยินผมไหมครับ
1: ได้ยินค่ะอาจารย์คะอาจารย์ขาเชิญค่ะ
0: ที่มายืมเงินนึกทำธุรกรรมเลิกตุกที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและก็มีการสอบสวนเซียนอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีความพัวพันถึงเซียนอีก9เซียนแต่9เซียนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่คุณที่ออกมาร้องเรียนนะครับที่มีวิวาทะอยู่กับบิ๊กเต่านะครับซึ่งกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มาภายหลังว่ามีการหยิบยืมเงินกันมาทำธุรกรรมกันมาแล้วก็ทำรับสภาพหนี้กันไว้นะครับแต่ว่าการทำรับสภาพหนี้กันไว้เนี่ยเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยนะครับที่จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะอีกประมาณสัก180ล้านหรือ200ล้านนะครับใช้ระยะเวลานานมากพอนานมากเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็น่าจะมีที่ปรึกษาก็มาดูว่าเอ้ยทำไมมันนานมากขนาดนี้มันมีวิธีการที่จะคุยเพื่อได้คืนก่อนหรือไม่นะครับทีนี้มันมีหลักประกันเนี่ย มีหลักประกัน เอามาไว้นะเป็นหลักประกันก็คือพระเครื่องเนี่ยเป็นชุดซึ่งเขาบอกว่ามีมูลค่า400กว่าล้านซึ่งมันครบเวอร์นี่เนี่ยนะครับแต่ว่าพอนำไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกพระเนี้ยมีมูลค่าประมาณ40-50ล้านเนี่ยซึ่งมันต่ำกว่านี่นะครับซึ่งนี่มีจริง180ล้านอย่างนี้นะครับก็เป็นที่มาว่าไอ้ก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าคนที่ถูกกล่าวว่าจะตกเป็นผู้ต้องหาในอนาคตเนี่ยนะครับได้สั่งจ่ายเช็คไปเนี่ยนะครับแล้วเช็คเนี่ยมันเด้งนะครับซึ่งเช็คเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามีการนะครับจริงๆไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับเช็คนี้ก็เป็นเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยนะครับทีนี้ถ้ามันมีการหลอกลวงจนเขาเรียกมีการยกเลิกเช็คนะครับด้วยการเอาหลักประกันอื่นเนี่ยมาทำเป็นรับทราบหนี้ซึ่งทำให
1: ้เสียงอาจารย์เริ่มจมไปในโอ่งเองแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: หายแล้วครับ
1: ค่ะหายไปช่วงนึงนิดๆเถอะค่ะอาจารย์คะ
0: ครับครับอันนี้ได้ยินแล้วนะครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับครับซึ่งถ้ากรณีเกิดขึ้นว่ามีการหลอกลวงเนี่ยให้มีการถอนหรือทำลายเช็คอันเนี้ยหรือเอกสารสิทธิ์เนี้ยแล้วทำรับภาพนี้ขึ้นใหม่

ินแหม่มไหมคะอาจารย์คะอาจารย์คะงั้นถ้าเสียงอาจารย์หายไปประมาณนี้เอาอย่างนี้ดีไหมคะน้องที่สถานีคะเปิดเพลงรออาจารย์สักนิดนึงแล้วก็พยายามติดต่ออาจารย์ทางโทรศัพท์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะมีเพลงในสถานีรออยู่สักเพลงหนึ่งเพลงคลื่นก็ได้ค่ะเพลงคลื่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้สัญญาณนะคะเผื่อว่าจะดีขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่แหมเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติโดยแท้นะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางสถานีด้วยนะคะไฟฟ้าก็คงจะขัดข้องค่ะพี่น้องค่ะไม่ทราบน้องที่สถานียังประจำการกันอยู่ไหมเปิดเพลงสถานีคอยเลยค่ะ

0: ค่ะอาจารย์กลับมาอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมได้ยินชัด
0: ไหมไฟดับค่ะอาจารย์ไฟกระตุกกึ๊บกึ๊บกึ๊บกึ๊บค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาสัญญาณอาจารย์อยู่ในกรุงเทพนะคะอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะคะก็กำลังพยายามนะคะคุณผู้ฟัง

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามนโยบายสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายกระทั่งตรวจพบกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนพยายามลักลอบข้ามแดนบริเวณใกล้กับถนนสีเพ็ญพื้นที่บ้านอ่างศิลาแต่เมื่อกลุ่มผู้นำพาพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีไปตามแนวป่าชายแดนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งจนควบคุมตัวกลุ่มบุคคลที่หลบซ่อน

0: ตัวอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมสัมภาระได้ทั้งหมด22รายโดยพบชายไทย1รายพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวมามากถึง60เครื่องจึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center หรือการกระทำผิดในลักษณะใดด้านพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์อินทสิทธิ์ผู้กำกับการสภ.โคกสูงระบุว่าหลังจากรับตัวคนไทยกลุ่มนี้แล้วจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่พร้อมตรวจสอบประวัติและหมายจับรายบุคคลต่อไปปูตินกล่าวสุนทรพจน์พิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะรัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวสุนทรพจน์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตเคยคว้าชัยชนะมาได้ในสงครามโลกครั้งที่2นายปูตินกล่าวแสดงความยินดีวันแห่งชัยชนะถือเป็นวันสำคัญสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ของชาติโดยระบุว่าชาวรัสเซียทุกคนเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของมาตุภูมิพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อคนรุ่นบรรพบุรุษที่พิชิตสงครามมาได้พิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดงถือเป็นวันหยุดประจำชาติที่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีและเพื่อรำลึกถึงพลเมืองโซเวียต27ล้านคนซึ่งรวมถึงชาวสัญชาติยูเครนจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยปกติแล้วพิธีนี้จะใช้เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวเคลียร์แต่ในปีนี้กลับไม่มีรถถังหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆออกมาวิ่งบนพื้นหินของจัตุรัสแดงแต่อย่างใดอินโดนีเซียระบุพิกัด2นักปีนเขาชาวสิงคโปร์หลังภูเขาไฟดูโกโนปะทุอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของนักปีนเขาชาวสิงคโปร์2รายที่สูญหายหลังเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราปะทุขึ้นได้แล้วทว่ายังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หัวหน้าหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าจากการตรวจสอบด้วยโดรนพบว่าพิกัดของทั้งคู่อยู่บริเวณขอบปากปล่องภูเขาไฟซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานในพื้นที่โฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่านักปีนเขาชาวสิงคโปร์ทั้ง2รายอยู่ห่างจากขอบปากปล่องภูเขาไฟหลักประมาณ 20-30 เมตรขณะที่ยังไม่พบร่องรอยของนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียอีก1รายที่สูญหายตั้งแต่วันศุกร์โดยก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตเชื่อว่าผู้สูญหายทั้ง3รายเสียชีวิตแล้วขณะนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและตำรวจกว่า100นายพร้อมโดรนตรวจจับความร้อน2ลำเร่งค้นหาในรัศมี700เมตรรอบปากปล่องภูเขาไฟที่พ่นเท่าฐานสูงถึง10กิโลเมตรอย่างไรก็ตามปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเผชิญความยากลำบากจากสภาพภูมิประเทศที่อันตรายและการปะทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
1: สิริณชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: FM 99
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อย

0: ม่ใช่30นู่นยังแจ๋วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นรักจางที่บางประกงนะคะ2บทเพลงค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆดิฉันยกมือพนมกราบขออภัยท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะช่วงแรกของรายการติดปัญหาค่ะเนื่องจากว่าฟ้าฝนตกทำให้นะคะสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณมือถือนะคะที่จะเข้ามายังห้องส่งนะคะมีปัญหาแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเห็นสภาพของห้องส่งจะสงสารน้องๆและทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไฟเปิดติดคุณผู้ฟังโอ้โหไม่รู้ใครสาบานอะไรเอาไว้ว้าวุ่นใจไปทั้งหมดนะคะแต่ช่วงนี้ชั่วโมงที่สองฟ้าฝนจ้าฟ้าก็ใสแล้วนะคะสัญญาณก็มาเป็นที่เรียบร้อยดังกุ๊กกุ๊กกักกักไม่ใช่ใครค่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้จะคุยกันในเรื่องหายใจก่อนดิฉันน่ารู้จักเด็กคนนี้รู้จักแต่ยังเป็นไอ้เด็กผมหยิกอ่ะไม่ต้องคุยถึงว่าเป็นใครนะคะเห็นแม่เขามาตั้งแต่มาส่งเรียนแล้วก็แม่ทำงานหนักมากตอนนั้นเนี่ยนะคะบ้านเขาอยู่แถวแถวลำสาลียนี่แหละถามว่าดิฉันทำไมรู้ดิฉันไปโรงเรียนนี้บ่อยแล้วก็เด็กคนนี้นะคะก็อยู่ในโรงเรียนคุณครูเขาก็จะดูแลไว้ให้เพราะว่าแม่ทำงานหนักนะคะวันนี้จะคุยในเรื่องของประพฤติเนรคุณและถอนคืนการให้อาจารย์คะม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นย
1: ัง
0: ไงคะ
1: ก็ประเด็นข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่รู้สึกก็ขัดกับความรู้สึกของครอบครัวเขาเรียกกับครอบครัวคนไทยนะครับฝรั่งก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแต่สำหรับครอบครัวไทยซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ที่พ่อแม่ลูกหลานลื้อเนี่ยนะครับหลานลื้อเนี่ยนะครับ จะมีความเชื่อมโยงอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ฉะนั้นเรื่องความประพฤติความเคารพนะครับอาวุโสความมีความบุญคุณอุปการีผู้สืบสันดานการเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณนะครับผู้มีพระคุณหรือว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ประเพณีของคนไทยเนี่ยถือว่าให้ความสำคัญมากและเป็นจุดเด่นของความเป็นไทยด้วยนะครับที่ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ลูกต้องเคารพบิดามารดานะครับแล้วลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งบิดาต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมารดายังไงก็ชอบเพราะคลอดมาจากครรภ์มารดาไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นนะครับไม่ต้องดูเอกสารหลักฐานอะไรนะครับถ้าคลอดจากแม่ก็ถือว่าเป็นแม่ที่ชอบเป็นกฎหมายเป็นลูกที่ชอบนะครับแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกนะครับเพียงอายุ20หรือบรรลุนิติภาวะนะครับเว้นแต่ลูกจะเป็นบุคคลนะครับทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไอ้อย่างนี้แม่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกไปกว่าจะหมดลมหายใจนะครับแต่ทีเนี้ย

0: ไอ้ปัญหาตรงนี้นะครับความหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือปู่ย่าตายายเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้การที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกในหน้าที่ศีลธรรมจรรยาเนี่ยให้อะไรลูกมาอันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับโดยหลักของกฎหมายเนี่ยไม่ให้สิทธิ์นะครับของผู้ให้เนี่ยที่จะฟ้องเพิกถอนเพราะเหตุเนรคุณนะครับ
1: อ้าว
0: นะครับเพราะเป็นการให้ตามศีลธรรมจรรยานะครับมีหลายเหตุผลที่ศาลที่กฎหมายยกเว้นนะครับไม่ให้เพิกถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้นะครับทีนี้ต้องดูว่าการให้เนี่ยนะครับทรัพย์สินที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ลูกให้หลานไปนะครับการให้ก็ถ้าเป็นรถยนต์นะทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ก็ได้ให้กันได้ง่ายๆไม่มีพิธีรีทองตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินโฉนดที่ดินนะครับอันนี้การให้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไปจดทะเบียนนะครับให้กันที่สำนักงานที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินประเภทนสสามอย่างที่ผมบรรยายหลายครั้งได้ว่าการขายก็ดีการให้ก็ดีการแลกเปลี่ยนก็ดีนะครับพอเป็นนสสามลงมาเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับสามารถยกให้ขายกันได้แลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยโดยการส่งมอบทรัพย์สินซึ่งกันและกันถ้าแลกเปลี่ยนแลกซึ่งกันและกันถ้าให้ก็ส่งมอบที่ดินแปลงนี้ให้นสามแปลงนี้ให้นะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรรถที่ดินซึ่งก็เป็นโมฆะนะส่วนนั้นแต่ว่าการส่งมอบก็สมบูรณ์ในรูปแบบทางกายภาพก็เป็นการให้ที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้ถ้าในวันหลังเนี่ยลูกหลานผู้รับให้มาประพฤติเนรคุณเนี่ยก็สามารถฟ้องเพิกถอนการให้ได้นะครับการให้ก็มีหลายรูปแบบนะต้องให้เนี่ยต้องเป็นการให้โดยเสน่หานะครับถ้าเป็นการให้เพราะเป็นสัญญาต่างตอบแทนเช่นพ่อแม่ก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีการให้แล้วผู้รับให้ซึ่งอาจจะเป็นบุตรหรือหลานนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่รับให้เนี่ยการให้นั้นต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับพอสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อมาผู้รับให้ประพฤติเนรคุณเนี่ยอันเนี้ยต้องดูด้วยเพราะว่าจากที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับการที่พูดตัดแม่ตัดลูกเนี่ยนะครับ
1: เนรคุณไหมคะ
0: เนรคุณหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องเข้าใจนะครับรูปแบบกฎหมายว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการประพฤติเนรคุณหรือไม่นะครับกฎหมายก็บัญญัติไว้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา531เนี่ยนะครับก็บอกว่าเหตุที่ผู้ให้เนี่ยจะถอนคืนการให้ได้เนี่ยจะเรียกถอนคืนการให้ได้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นอันนี้หลักการสำคัญเลยนะครับเพราะว่าพอในสื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการให้ความคิดเห็นกันนะครับโดยบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายนะครับก็จะเอาคืนลูกเดียวอ่ะนะครับดังนั้นเราต้องมาดูนะครับว่าผู้ประพฤติเนรคุณผู้รับให้ประพฤติเนรคุณหนึ่งผู้รับให้ต้องประพฤติ

0: นะครับแพงนะครับอันนี้ก็ถือว่าประทุษร้ายต่อผู้ให้นะครับอันที่สองผู้รับทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับอันที่สามเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยนะครับในคดีนี้อาจอันนี้เรื่องราวที่เป็นข่าวอาจจะไม่มีนะครับอันที่สามก็บอกว่าผู้รับนะฮะได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้มันมีเงื่อนไขนะครับในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: เอ้าม
0: ันกฎหมายเขียนอย่างนี้นะครับ
1: อาจารย์คะ
0: เลี้ยงดูมาน
1: ะครับข้อหนึ่งว่ายังไงนะคะอาจารย์ขา
0: ข้อหนึ่งต้องผู้รับให้เนี่ยบุตรหลานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุบสลายต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ทรัพย์สิน
1: อันนี้คือทำร้ายทางร่างกายต้องไม่ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ต้องเป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงเนี่ยแต่ทำร้ายร่างกายผู้ให้เนี่ยก็เข้านะครับไม่ถึงขนาดว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับทำร้ายมีบาดแผลนะครับอันนี้ก็แปลความว่าเป็นการกระผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งนะครับ
1: อัน
0: ที่สองเนี่ยทำให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับมันมีสามเงื่อนไขและสามผู้รับให้เนี่ยผู้ได้รับทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: คราวนี้แม่ถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะเรื่องบอกปัดไม่ให้สิ่งจำเป็นเนี่ยไม่ต้องให้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังก่อนหน้านี้นี่ก็เอาไปเยอะแล้วแหละแม่พูดแบบนี้พอดีแม่พอจะรู้จักนะคะพอจะรู้จักคราวนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทเนี่ยการที่ลูกอ่ะซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมอ่ะทำให้บุพการีรู้กันทั้งประเทศแบบเนี้ยมันไม่อับอายเหรอคะไปตรงไหนมุมไหนของประเทศมันไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงเหรอคะ
0: คือทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องไปความมาพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องคำพูดคำจานะครับในการที่ว่าตัดแม่ตัดลูกเนี่ยก็ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงนะแต่ว่าทำให้ความรู้สึกของคนที่ติดตามรู้สึกหดหู่ว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าแม่ไม่เสียชื่อเสียงนะแม่คือเป็นแม่ยังเป็นแม่อยู่และเป็นแม่ที่ดีอยู่ด้วยนะเพราะเลี้ยงดูลูกอย่างดีอ
1: ัน
0: นี้ไม่เข้านะครับหรือหมิ่นประมาทเนี่ยคือจริงๆในเรื่องหมิ่นประมาทในคดีแพ่งในเรื่องตอนคืนการให้นะครับกับหมิ่นประมาทในเรื่องกริยาจะคนละเรื่องกันนะคุณแม่อันนี้ต้องใส่ความต่อบุคคลที่สามนะครับ
1: ค
0: ือถ้าหมิ่นประมาทอย่างคดีอาญาทั่วไปเนี่ยต้องเอาความเท็จเนี่ยความไม่จริงหรือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องส่วนตัวไปพูดใส่ความเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้ให้กับผู้รับให้เนี่ยที่ว่าหมิ่นประมาทเนี่ยพูดกันสองต่อสองก็ได้ถ้าคำที่พูดเนี่ยลักษณะเป็นเจตนาดูหมิ่นนะครับเช่นนะครับบอกว่าก็เคยมีศาลตัดสินไว้ศาลฎีกาวิจัยก็บอกว่าหมิ่นประมาทนะครับตามคำกฎหมายแพ่งมาตรา531วรรค2เนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงกับขนาดเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญานะครับเพียงแต่ได้ความว่าเจตนาดูหมิ่นก็คือดูหมิ่นก็พูดกันซึ่งหน้าก็ถือว่าประพฤติเนรคุณแล้วจำเลยซึ่งรับการให้ที่ดินจากโจทก์ผู้เป็นบิดาด่าว่าโจทก์ว่าให้แก่กูไม่นับถือมึงเป็นพ่อออกไปให้พ้นไม่ไปมึงตายกูไม่รับรู้เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทย์เรียกโจทย์ว่าให้แก่ขึ้นมึงขึ้นกูกับโจทย์ว่าไม่นับถือโจทย์เป็นบิดากับไล่โจทย์ออกไปให้พ้นมิฉะนั้นโจทย์ตายจำเลยไม่รับรู้เนี่ยก็บอกว่าย่อมทำให้โจทย์อับอายชื่อเสียงอับอายเสียชื่อเสียงและเป็นการหมิ่นประมาทโจทย์อย่างร้ายแรงโจทย์มีสิทธิ์ฟ้องขอให้ถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณได้นะครับไม่ได้พูดบุคคลที่3เลยนะเพราะหมิ่นประมาทต้องพูดบุคคลที่

0: 3แต่หมิ่นประมาทเรื่องนี้เนี่ยพูดกัน2ต่อ2แต่คำต้องค่อนข้างรุนแรงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องถ้อยคำที่มันเค้าเรียกอะไรไม่ก็แล้วกระทบกระเทียบอันนี้ไม่ได้บางทีพูดกระทบกระเทียบมันก็มีตัวอย่างอยู่บอกว่าโจทย์ผู้ให้ว่าหัวงอกหัวขาวตายนานอันนี้ก็บอกว่าตามเนื้อหาจนความหมายแห่งถ้อยคำไม่ใช่คำด่าเป็นเพียงคำพูดจากระทบกระเทือนกระทบกระเทียบที่จำเลยไม่สมควรใช้กับโจทย์ซึ่งเป็นบุคคลีเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นนะครับฟ้องถอนคืนการให้ไม่ได้หรืออีกอันหนึ่งก็ลำพังเพียงถ้อยคำที่ว่าโจทย์แก่แล้วจะไปไหนก็ไปจะอยู่กับใครก็ไปอยู่อย่ามายุ่งกับพวกตนนั้นก็ความนี้เป็นเพียงการกล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทโจทย์หรือทำให้โจทย์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังไม่อาจจะฟังว่าจำเลยสามกล่าวถ้อยคำดังกล่าวจริงก็ไม่เป็นเหตุให้โจทย์มีสิทธิ์เพิกถอนการให้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คำพูดนะครับก็เป็นเรื่องคำพูดนะครับเป็นเรื่องวาจาที่ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้ไอ้อันที่สามที่บอกว่าบอกปัดนะครับอันเนี้ยคือคุณแม่ต้องเข้าใจว่าคนที่ให้เนี่ยเคยมีฐานะให้ทรัพย์สินลูกหลานไปแล้วต่อมาเนี่ยตนเองอะยากไร้นะครับขาดสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตนะครับไม่มีเงินไม่มีทองป่วยเจ็บเนี่ยนะครับขอลูกขอบุคคลที่รับให้ทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับคือ1ผู้ให้เนี่ยต้องตกยากลำบาก2ผู้รับให้อยู่ในฐานะที่จะให้ได้ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าประพฤติเนรคุณนะครับประพฤติเนรคุณแต่ทีนี้ไอ้กรณีที่เป็นข่าวระหว่างแม่ลูกคู่นี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีประเด็นเพียงแต่ว่าก็เรียกอะไรลูกก็ไปติดไปตามภาษาลูกใช้ชีวิตอิสระคล้ายๆฝรั่งนะครับแต่ปัญหาคือลูกเนี่ยได้ทรัพย์สินอะไรไปจากแม่บ้างหรือไม่คุณแม่พอรู้ไหม
2: ถ้าให้โดยคำสัญญาเพราะแม่เนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตนะแม่เห็นตั้งแต่อนุบาลเลยอาจารย์แม่พูดอย่าง
0: น
2: ี้เลยแล้วกัน
0: ไอ้
2: เด็กห
0: ั
2: วหยิกเนี่ย
0: ครับไอ้นั้นเป็นการให้โดยศีลธรรมจัญญาเพราะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้เกินกว่าศีลธรรมจัญญาให้บ้านให้ที่ดินให้รถอย่างเงี้ยนี่ผมก็มีฟ้องเพิกถอนการให้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณย่าให้ทรัพย์สินหลานนะครับแล้วหลานเนี่ยนะครับพอลูกพ่อของหลานสองคนนี้ตายก็ไปจัดการมรดกร่วมกันนะครับศาลก็ตั้งทั้งแม่ทั้งลูกของผู้ตายเป็นผู้กรรมมรดกแล้วมันแอบไปร้องต่อศาลว่าคุณย่าเนี่ยนะครับยักยอกช่อโกงทรัพย์มรดกยื่นคำร้องให้ศาลถอนและทำฝ่ายเดียวศาลก็ถอนจากการเป็นผู้กระทำโดยศาลเชื่อว่าคุณย่าเนี่ยยักยอกทรัพย์มรดกก็เป็นการกล่าวหาให้คุณย่าเสียชื่อเสียงใช่ไหมครับก็ถือเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นคุณย่าเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยคุณย่าก็ฟ้องเพิกถอนคืนนะครับทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นคอนโดเนี่ยเป็นเงินทองที่ให้ไปเนี่ยแต่ศาลไม่ชี้ขาดนะครับแต่ทำให้เห็นว่าอันนี้พฤติกรรมมันชัดเจนว่าเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทนะอย่างร้ายแรงนะครับแต่ประเด็นที่3เนี่ยประทุษร้ายต่อร่างกายประเด็นแรกอันนี้ชัดเจนว่าถ้าทำร้ายร่างกายกันโอเคนะครับอันนี้อย่างร้ายแรงก็ไม่ถึงกับบาดเจ็บนะครับแต่ทำร้ายไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ทำร้ายจนต้องไปรักษาโรงพยาบาลไม่ใช่ทำร้ายเล็กน้อยนะกระทบกระทั่งเล็กน้อยไม่ใช่นะครับอย่างร้ายแรงแต่ไม่ใช่ความหมายในครั้งแพ่งเนี่ยกับทางอาญาก็อาจจะแตกต่างกันนะร้ายแรงไม่ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่เป็นบาดแผลต้องไปรักษาไปหาหมอเนี่ย7วัน10วันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าร้ายแรงนะครับ
2: อาจารย์คะแม่ถามแบบนี้คือตัวแม่เนี่ยนะคะก็ถ ถูกลูกเนี่ยทำให้ช้ำเนี่ยช้ำจนไปไหนไม่ได้เป็นซึมเศร้าต้องรักษาบ้านช่องไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายบุพการีอย่างร้ายแรงเหรอในแง่ของความกตัญญูในแง่ของความทนงตนบังอาจที่กล้าตัดแม่ตัดลูกบังเกิดเกล้าเนี่ยนะคะต่อหน้าสื่อสังคมค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูอ่ะคุณแหม่มว่า
2: ค
0: ือมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะว่าการจะทำลักษณะเนี้ยเล็งเห็นผลไหมว่าจะทำให้แม่เนี่ยนะครับคือได้รับอันตรายคือจิตใจก็คือกายอ่ะอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับอย่างร้ายแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าแม่ลูกคู่อื่นน่ะอาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่ด้วยแม่คู่นี้แม่กับลูกคู่เนี้ยมีความรักมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันมายาวอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างคดีก็ได้นะครับเพราะว่าการทำร้ายทางจิตใจเนี่ยแล้วทำให้แม่ป่วยจิตต้องรักษาพยาบาลเกินกว่าต้องเขาเรียกอะบาดเจ็บสาหัสทางจิตใจเลยนะครับต้องรักษาตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันศาลฎีกาก็อาจจะปรับเปลี่ยนแนวได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลายครั้งหลายกรณีนะครับที่ศาลวิจัยเรื่องการประทุษร้ายเนี่ยในทำร้ายร่างกายบางทีหมอไปอะไรมันมีคดีที่หมอไปตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วก็ใช้วิธีอะไรที่มันพิสดารนะครับไม่ใช่เป็นการทำร้ายร่างกายแต่ศาลก็วิจัยว่ากรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะทำให้เกิดอันตรายแก่จิตใจนะครับ
2: ค่ะ
0: แปลความว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับ
2: ค่ะคราวนี้นะคะแม่มย้อนถามกลับไปค่ะอาจารย์คะการให้ด้วยความเสน่หาที่แม่มีให้ลูกเนี่ยนะคะมันเกินส่วนแล้วก็สามารถเรียกคืนได้หรือเปล่าแม่มจะพูดแบบนี้นะคะแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทุ่มเทให้ลูกด้วยการเรียนหนังสือที่อนุบาลใบงกั้วแล้วจากนั้นก็ส่งต่อซึ่งเป็นโรงเรียนที่แพงนะคะเป็นประมาณโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วจากนั้นก็ต่ออีกก็เป็นนานาจุงกึ่งนานาชาตินะคะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ค่าเรียนใครก็รู้ว่าแพงแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะมันเป็นการที่แม่ทุ่มเทขนาดนั้นแม่เรียกคืนได้ไหมคะ
0: คือถ้าในทัศนะของผมนะครับ
2: ค่ะ
0: นี่เป็นความคิดผมนะครับว่าถ้าเป็นการเลี้ยงดูที่อายุยังไม่ครบ20ปีเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ทำจรรยาของแม่ที่แม่ต้องเสี่ยงเสียจะส่งเสียลูกอ่ะด้วยดีไม่ดียังไงก็แล้วอันนี้อยู่ในศีลทำจรรยาแต่ถ้าเกินจาก20ปีขึ้นไปแล้วนะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งลูกจะต้องทำหน้าที่ดูแลตัวเองได้แล้วแต่ว่าแม่ยังต้องส่งเสียยังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าในความคิดผมเนี่ยถือว่าไม่ใช่หน้าที่หินทำจรรยานะเป็นการให้โดยเสน่หานะครับ
2: ค่ะ
0: ประเด็นเนี้ยก็อาจจะเรียกคืนการให้ได้นะครับเพราะในทางกฎหมายก็บอกว่าข้อยกเว้นที่ถอนคืนการให้ไม่ได้ให้เป็นบำเหน็จหินจ้างโดยแท้นะครับให้สิ่งที่มีค่าประสิทธิพันธ์ให้โดยหน้าที่ทำจรรยาหรือให้ในการสมรสอย่างเงี้ยนะครับ4ข้อเนี้ยผู้ให้เรียกคืนไม่ได้นะครับให้บำเหน็จสินจ้างโดยแท้คือบางทีให้ทรัพย์สินน่ะไปแต่ว่ามีภาระหนี้สินติดไปด้วยนะครับบางทีให้ที่ดินแล้วผมเคยสู้คดีอยู่ที่นานละที่ศาลตอนนั้นยังเป็นศาลจังหวัดพระโขนงอ่ะนะครับให้แม่ให้ลูกแต่ปรากฏว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีภาระหนี้ธนาคารอยู่กับราคาที่ให้เนี่ยนะครับท่วมเลยเกือบท่วมเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนหลังที่มันมีราคาขึ้นมานะครับเขามองขณะที่ให้ว่าให้โดยมีสิ่งภาระติดพันหรือไม่ไอ้กรณีนี้ถือว่ามีภาระติดพันนะครับก็ศาลยกฟ้องก็คือการให้ไม่ได้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยคือพอแม่ก็มีลูก 2-3 คนแล้วพอลูกอีกคนเนี่ยไปยุแย่แม่ทำให้แม่มาทะเลาะกับลูกอีกคนหนึ่งนะครับและก็วางแผนยุโยงให้แม่ฟ้องเรียกคืนการให้นี่แหละนะครับ โดยลูกคนนี้ก็ไม่ได้ไปพูดอะไรที่มันผิดพลาดแต่ว่าก็ข้อเท็จจริงคุณแหม่มก็รู้นะในคดีเขาเรียกว่าข้อจริงในทางโลกในทางธรรมข้อจริงในทางโลกบางทีมันก็ปั้นแต่งเขาเรียกว่าปั้นแต่งเสริมแต่งจริง30บวกเท็จก็ไป70อย่างเนี้ยนะเขาเรียกปั้นแต่งข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งพอชักไปชักมาก็จริงนั้นมันไม่ใช่นะครับมันเหลืออยู่นิดหนึ่งที่เป็นความจริงซึ่งไม่ถึงขนาดเป็นการเนรคุณนะครับประกอบกับการให้ก็มีภาระติดพันนะครับมีบำเหน็จถิ่นจ้างติดอยู่หรือให้สัญญาให้แต่เขียนว่าให้ผู้ให้มีสิทธิเก็บกินด้านหลังโฉนดไอ้ที่มาแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ยังมีสิทธิเก็บกินในที่แบบนี้จนกว่าจะตายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันนะครับหรือว่ามีบำเหน็จถิ่นจ้างติดอยู่นะครับให้โดยหน้าที่ทำสัญญาอย่างที่ผมบอกนะครับส่งเสียเลี้ยงส่งเสียเลี้ยงดูให้เนี่ยนะครับก็โอเคหรือบางทีพ่อแม่รวยมากนะให้บ้านลูกราคาเทียบกับเงินที่รวยมหาศาลเนี่ยมันไม่มากมายนี้ศาลก็แปลความว่าเป็นการให้โดยศีลธรรมจรรยาแต่ลูกเนรคุณเนี่ยก็จะฟ้องเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับอย่างที่ว่ามีภาระติดพันเนี่ยก็มีตัวอย่างอันในศาลเคยตัดสินบอกว่าสิ่งที่มีค่าภาระติดพันที่เกี่ยวกับการให้ตามมาตรา3532เนี่ยก็เหมือนที่ผมบรรยายแล้วว่าจะต้องมีอยู่ในขณะตกลงทำยาให้แก่กันนะครับจำเลยผู้รับเป็นผู้ไต่ถอนจำนองที่ดินพิพาทครั้งแรกครั้งที่สองก่อนที่โจทย์ให้ที่พิพาทก็แปลคำว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเคยเป็นหนี้ธนาคารหรือหนี้บุคคลนอกมานานแล้วแล้วลูกเนี่ยเคยไต่ถอนได้มาครั้งที่หนึ่งมาครั้งแล้วแล้วครั้งที่สองเป็นหนี้ก็ไปไต่ถอนให้พ่อให้แม่อีกนะครับและไม่มีหนี้ทิ้งช่วงมาอีก10ปีแล้วปรากฏว่าพ่อแม่พ่อหรือแม่ยกที่ดินแปลงนี้ให้กับลูกคนนี้แล้วต่อมาลูกคนนี้ประพฤติเนรคุณนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการให้ไม่มีภาระติดพันนะคุณแม่เพราะมันไม่เกี่ยวกันไอ้ครั้ง1ครั้ง2เนี่ยไม่ใช่ให้ไม่ใช่ใช้หนี้แล้วให้ตอนนั้นเลยไม่ใช่นะครับไอ้ครั้งที่ให้ตอนหลังไม่ได้มีหนี้อะไรเลยที่ต้องไปใช้หนี้แทนผู้ให้นะครับและต่อมาประพฤติในคุณไอ้อย่างเนี้ยผู้ให้ก็สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนนะฮะถอนคืนการให้จากผู้รับให้ได้เพราะถือว่าการให้เนี้ยไม่มีภาระติดพันการที่จำระหนี้พ่อแม่กันก่อนๆน่ะไอ้นั้นไม่เกี่ยวที่แบบนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับขณะที่ให้ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับนี่ตัวอย่างที่ทำให้เห็นนะครับและภาระติดพันนั้นก็บอกว่าต้องเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ยกให้นั้นโดยตรงนะครับเนี่ยให้โดยมีสิ่งภาระติดพันเนี่ยนะครับมียกที่ดินให้เป็นการตอบแทนที่ผู้ใส่ถอนที่ดินที่ยกให้อันนี้ได้ก็คือให้ที่เพลงนี้แล้วเราใส่ถอนที่เพลงนี้แล้วเอามาให้เนี่ยมีภาระติดพันนะครับแต่ถ้าไปทำเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับที่เพลงนี้นะครับไปช่วยเรื่องอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงยกให้คือถ้าให้ต้องมีภาระติดพันอยู่กับที่แปลงนี้แต่ให้แปลงนี้โดยเสน่หาแต่ลูกไปใช้หนี้อะไรแปลงอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวแปลงนี้ก็คนละเรื่องกันนะครับศาลก็แปลความอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็มีประเด็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการให้ในการสมรสเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าให้อะไรในการสมรสเขาแต่งงานกันอะไรกันเนี่ยเราไปให้และวันหลังพอมีปัญหากันก็จะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วที่ให้ไปเนี่ยจะอ้างว่าเนี่ยมันให้โดยเสน่หาไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนว่าถ้าให้ในการสมรสในการแต่งงานเนี่ยในวันหลังพ่อแม่พ่อตาแม่ยายไม่ถูกกับลูกเขยไม่ถูกกับลูกสะใภ้นะครับแล้วก็หยิบยกเอาประเด็นเนี้ยนะครับว่าเคยให้ไปในการแต่งงานครั้งนั้นเนี่ยจะให้มากให้น้อยให้เป็นสินสอดของอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเหตุเนี้ยเหตุเนี้ยคุณเนี่ยมาฟ้องเพิกถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับ มันเคยมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งนะครับอันนี้คือจริงๆเนี่ยโดยหลักการหน้าที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ไม่ใช่ปู่ย่าตายายนะครับแต่มันเคยมีคดีอยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอ๋อซึ่งเป็นมารดาโจทย์นะครับก็และเป็นย่าจำเลยยกที่ดินและห้องแถวทั้งหมดให้โจทย์และได้สั่งว่าให้โจทย์แบ่งที่ดินและห้องแถวห้องตรงกลางให้จำเลยต่อมาโจทย์ได้แบ่งแยกที่ดินห้องแถวดังกล่าวให้จำเลยการยกให้เช่นนี้จึงเป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำดัญญาโจทย์จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเมียคุณไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการให้ที่มาจากคุณย่าคุณย่าให้ที่พ่อนะครับแล้วสั่งว่าพ่อต้องแบ่งที่แปลงเนี้ยให้กับจำเลยซึ่งเป็นลูกด้วยบางส่วนเนี่ย
2: ค่ะ
0: แล้ววันหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ลูกคนนี้ในระคุณพ่อคือโจทย์เนี่ยอันนี้โจทย์มาฟ้องเรียกคืนไม่ได้เพราะการให้ลักษณะเนี้ยเป็นหน้าที่ทำสัญญาที่คุณย่าสั่งเสียไว้นะครับไม่ใช่ได้จากพ่อล้วนๆโดยตรงนะครับ
2: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประชุมใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้โดยถิ่นธรรมจัญญาบอกการที่ผู้ให้เลี้ยงดูจำเลยมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะบิดาจำเลยถึงแก่ความตายนี่คนนอกแน่นะครับได้การศึกษาและยกที่บ้านให้จำเลยขณะมีอายุ11ปีและโจทย์ไม่มีที่เดือนที่ดินเหลืออีกแล้วเพราะได้ยกให้คนอื่นหมดแล้วก็ตามก็อาจใช่เป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำจัญญาแต่การใดไม่เพราะโจทย์อามีหน้าที่ตามจัญญาที่ต้องกระทำเช่นนั้นไม่จึงเป็นการให้โดยเสน่หาอันนี้ก็เป็นคนอื่นนะมาเลี้ยงดูเพราะพ่อแม่เขาถึงแก่ตายพ่อแม่จำเลยถึงแก่ตายตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับแล้วก็มาในราคุณนี้พอเนี่ยคุณไอ้ทางฝ่ายตัวโจทย์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายเลยหรือตามจรรยาเลยเนี่ยนะครับไปเนี่ยคุณก็ฟ้องเรียกคืนจำเลยก็สู้ว่าเนี่ยการให้อย่างเนี้ยมันเป็นการให้ตามสินทำจรรยาเพราะเลี้ยงดูเขาเป็นเด็กตั้งแต่7ปีเนี่ยโตมาเนี่ยไอ้อย่างนี้ศาลบอกศาลฎีกาบอกไม่ใช่เพราะเขาไม่มีหน้าที่ทางทำสัญญาตามกฎหมายได้เลยนะครับเพราะไม่ได้เป็นลูกเป็นพ่อไม่ลูกเป็นแม่นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็ว่าการที่โจทย์จดเบียนยกที่ดินให้แก่จำเลยผู้เป็นบุตรเพื่อนำไปทำหมาเลี้ยงชีพเป็นการให้ทรัพย์สินแก่บุตรโดยเสน่หาให้ไปทำหมากินนะไปเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้โดยเสียหาไม่ใช่หน้าที่ทำจรรยานะครับไอ้อย่างนี้ประพฤติในคุณเนี่ยโจทย์ก็ฟ้องเรียกคืนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการให้ในหน้าที่ทำจรรยาแต่อย่างใดน
2: ะครับ
0: ครับ
2: โอ้โหอาจารย์อันนี้มีอีกคดีหนึ่งเลยวันนี้ยังไม่ได้ลงไปลึกถึงขนาดนั้นคือแม่กำลังตามอยู่นั่นคือสายสก็อตนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยที่แม่เรียกของคืนจากลูกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวตามดูก่อนแล้วว่าเรื่องของการประพฤติเนี่ยละคุณและถอนคืนการให้จะว่ายังไงอีกนะคะอาจารย์คะถ้ามีความคืบหน้าต้องรบกวนอาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย
0: ์ครับได้ครับผมนะครับ
2: ค่ะแต่สัปดาห์นี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับวันนี้ก็ขออวยพรเป็นแฟนรายการนะครับเนื่องจากเป็นวันที่9พฤษภานะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ตามฟังรายการนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับขอให้พรให้ชีวิตนะครับก้าวไปข้างหน้านะครับก้าวไปอย่างมีความสุขก้าวสู่ความเด็ดก้าวไปสู่ความจะรุ่งเรืองก้าวไปสู่ความร่ำรวยมั่นคงนะครับและก็สุขภาพแข็งแรงก้าวไปพบเจอสิ่งดีๆนะครับและก็ไปสู่ความสำเร็จในทุกประการขอทุกท่านโชคดีครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ค่ะและนะคะด้วยแม่ที่รักลูกรักลูกจนหมดใจเนี่ยนะคะก็เลยต้องเปิดเพลงนี้ของคุณกุ้งนะคะรักจนหมดใจแล้วก็อีกเพลงหนึ่งตามต่อเลยนะคะกำลังใจนะคะให้กับคนที่เป็นแม่แล้วกำลังเสียอกเสียใจอย่างสุดซึ้งลากันวันนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
10: เตาแก๊สเตาไฟฟ้า
11: เครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว

0: ัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรม
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
3: าทาน

0: ษฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักใ

0: เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: PM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ครับผมดุง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร

0: 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: เพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
4: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: อะไร30อะไร40อ่ะ

ก้อนน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

0: ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่10ฮะ10พฤษภาคมพ.ศ.2569นะคะก็22ปีแล้วเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเนาะก็ปล่อยได้ใจก็เบาอืมนะคะอ่ะมานะคะเราก็มาเช็คดวงชะตากันมาส่องดวงกันใน9นะ4689400นะคะ4689400โอ้ยังไม่มีใครส่งมาเลยตั้งแต่4ทุ่มเอาส่งกันมาเลยส่งกันมาเลยนะคะตั้งแต่4ทุ่มยังไม่มีใครส่งมาเลยเลยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมากลับมาดูใหม่นะคะอ่ะเรามาดูข่าวกันก่อนนะหรือไม่ก็ใน Facebook มีใครขึ้นมาไหมไม่มีใครให้ส่องดวงก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคอ่ะเรามาดูข่าวกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนค่ำๆกลางค่ำกลางคืนนะตอนนี้นะฝนตกนะลื่นอันนี้ไม่ใช่ถนนลื่นแต่ตัวเนี่ยลื่นลงบ่อไปเลยอุทาหรณ์เตือนภัยค่ะหนุ่มอายุ28ออกไปหาอึ่งตอนกลางคืนอาจจะพลัดตกบ่อทีนี้บ่อมันก็ลึกตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นสุดท้ายจมเสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสภ.สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณบ่อน้ำกลางทุ่งเป็นบ่อน้ำกลางทุ่งที่ชาวบ้านเขาก็ขุดเอาไว้กักเก็บน้ำเอาไว้ทำการเกษตรนี่แหละค่ะมันก็ขนาดกว้างประมาณสัก4เมตรยาว4เมตรลึก4เมตรปรากฏว่าเจอนะคะร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายค่ะชื่อนายณัฐพลอายุ28แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ไม่ไกลมีถุงใส่อึ่งอ่างวางอยู่ที่พื้นใกล้กับปากบ่อทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เล่าว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกับผู้ตายกับเพื่อนๆเนี่ย4คนละทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วด้วยกันนี่แหละค่ะก็นัดกันว่าเอ้ยไปออกไปหาอึ่งอ่างกันเอามาทำกับข้าวก็รวมตัวนัดหมายกันได้ปุ๊บก็แยกย้ายกันหาตั้งแต่หัวค่ำเลยแยกย้ายกันหาอึ่งเลยทีนี้ปรากฏว่าฝนมันก็ตกไงฝนมันก็ตกทุกคนก็อ้าวฝนตกแล้วได้ประมาณนึงก็กลับเลยดีกว่าก็คิดว่าเฮ้ยต่างคนต่างกลับไอ้นี่ก็ยังไม่กลับมาสักทีพยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นศพก็คาดว่าคงจะพลัดลงไปในบ่อเพราะมันมืดด้วยเนาะแล้วก็น้ำก็ลึกแล้วคนตายก็ว่ายน้ำไม่เป็นทีนี้ไม่มีใครผ่านไปดิเพราะว่าฝนมันตกก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็ไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะควรจะมี

่อนนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็แบบว่าไปคนเดียวอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็ตกนะพอฝนตกเนี่ยอะไรอะถนนมันก็ลื่นอะมันก็ลื่นเป็นธรรมดาเละมันก็แฉะเละเทะไปหมดอะที่ไหนฝนตกนะคะก็ส่งบอกกันมาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนบูมาเนี่ยน่าจะฟ้าครึ้มเพราะว่ามองไม่เห็นพระจันทร์คือจากที่มองไปเนี่ยนะคะพระจันทร์มันมัวๆหน่อยพระจันทร์ดูขุ่นมัวดูขุ่นมัวดูขุ่นมัวนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะครึ้มครึ้มอยู่สักหน่อยนะคะเอาล่ะถ้าจะให้ส่องดวงแบบไม่คุยกันไม่คุยกันแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ SMS 4689400แต่ถ้าอยากคุยกันนะคะก็เดี๋ยวฮัลโหลโทรมาที่022481366เวลาหลังปูเปิดเพลง3เพลงนะคะก็ค่อยโทรมาน้องแป้งรับสายกรุณาปิดวิทยุให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบโทรนะเพราะว่าถ้าโทรมารีบโทรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอนานเพราะว่าปูยังไงปูก็จะเปิดเพลง3เพลงก่อนนะจ๊ะอ่ะไหนดูซิมีใครส่องดวงมามั้ยอ้าวมาเพียบเลยนี่นาโอเคอ้าวจะขายบ้าน205เพื่อจะกลับบ้านเกิดจะได้ไหมครับโอ้บ้านนี้ของเยอะมากลกจริงๆของเพียบเลยนะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2495 95ปีนี้เท่ากับอายุ74แล้วนะคะ8 9 10 11จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสได้กลับแต่ว่าโหจะขายบ้านได้ไหมต้องเคลียร์บ้านให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบ้านแบบของมันเยอะเคลียร์ให้มันหมดนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2500วันพฤหัสถามเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของหัวเข่าค่ะหัวเข่าแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีนะคะหมูเกิดวันพุธกลางคืนเนาะตีสาม23มีนา09เมื่อไหร่ชีวิตจะดีก็นี่ไงเนี่ยแหละตอนนี้ถือว่าดีแล้วปัญหาที่เจออยู่จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ผ่านพ้นไปได้ค่ะแต่บอกเลยว่าแหมมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยอะค่ะคนที่เกิดปีม้าเนี่ยในปีเนี้ยทำไมเจอแต่เรื่องก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะที่รู้จักนะเจอแต่เรื่องขนาดปูยังเจอเลยสุขภาพปูอยู่ๆก็ไม่ดีเข่าเคิลนะคะอยู่ๆก็เป็นทั้งที่จริงๆปีนี้มันต้องเป็นปีที่ดีแล้วสินะนะคะเพราะว่าเกิดพุธกลางคืนเหมือนกันนะคะมันจะต้องเจอเรื่องดีๆเอ๊ะกลับเหมือนโดนแรงถีบยังไงไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดีแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนนะมีนาเมษาพฤษภาโอ้ปัญหาที่เจออยู่เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องการเงินเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะเพราะว่าปีนี้โดยรวมแล้วอ่ะเป็นปีที่ดีนะคะสู้ๆค่ะเกิดวันพฤหัสที่12พฤศจิกา04อยากรู้เรื่องสุขภาพและการเงิน04นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเสาหลักละนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโหทำไมมันหนักเหนื่อยยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีปีนี้อายุ65นะคะซึ่งจิตใจก็ไม่ได้เข้มแข็งอยู่แล้วเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปเพราะว่ามีน่าจะมีปัญหาอื่นด้วยอันนี้ถ้าไม่เป็นเขาเรียกอะไรภูมิแพ้นะคะก็เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เกี่ยวกับถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เกี่ยวกับมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เกี่ยวกับอัณฑะค่ะชื่อติ่งเกิดพุธกลางวัน15กรกฎาคม02อยากถามเรื่องสุขภาพให้ระวังหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของมดลูกมดลูกนะแล้วก็เรื่องของการหายใจนะคือหายใจไม่เต็มอิ่มประมาณนี้นะคะส่วนสุขภาพการเงินเดี๋ยวนะพูดกลางวัน02 67 6767ใช่ไหมหายไปแล้วอายุ67พุธกลางวันโอ้เอ้าคุณพี่พยายามยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะมันจะได้ไม่ทุกข์มากนะจ๊ะเอา3เพลงค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: แป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะคุณปู
0: ฮะชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อน้อยอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: อยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะคุณปูวันที่19พฤษภา2495
0: ฮะวันอะไรคะ
1: วันจันทร์ปีมะโรงอีกไม่กี่วันวันที่19เนี่ยจะครบวันเกิด
0: คล้าย
1: วันเกิด
0: สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะ
1: ขอบคุณเนี่ยคุณปูกำลังขอให้คุณปูอวยพรให้อยู่แล้วก็แถมดูให้อีกนิดนึง
0: 74แล้ว
1: ใช่ใช่อยากจะดูเรื่องสุขภาพจากนี้ไปว่าจะเป็นยังไง
0: ได
1: ้ดู
0: ท้องไส้ไม่ค่อยดีหัวก็ชอบปวดหัวร้อนก็แย่ร้อนก็หงุดหงิดร้อนก็ปวดหัวแล้วเดี๋ยวนะคะ
1: เป็นเพราะว่าเราชอบทานไข่เจียวทุกวันหรือเปล่าคุณปู
0: ่ไม่เห็นเกี่ยวเลยค่ะ
1: ไม่เกี่ยวเนาะและอย่างอื่นไม่มีนะคุณปู
0: ่เกี่ยวอะไรกับไข่เจียวปูงงทำไมถึงคิดว่ากินไข่เจียวแล้ว
1: มันมีน้ำมันไง
0: โอ้แต่ว่าพี่น้อยเนี่ยชอบกินอะไรเดิมๆอยู่แล้วอ่ะเป็นคนชอบกินอะไรเดิมๆอะไรเหลืออะไรก็เก็บไว้แล้วก็ไว้กินเป็นคนเสียดายของไงทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยท้องไส้มันก็เลยไม่ดีเพราะเราเนี่ยกินซ้ำๆกินของเก่าๆมันไม่เกี่ยวกับน้ำไข่ทอดน้ำมันหรอกค่ะ
1: แต่ก็ระบายได้ทุกวันนะปูตอนเช้า
0: โอ้โชคดีมากเพราะว่าตามดวงจริงๆแล้วอึไม่ค่อยออกด้วยซ้ำ
1: โอ้นี่ดีมากเพราะเป็นคนชอบทานผักรั่ว
0: โอ้ยสมควรเลยค่ะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยกินผักอะดีแล้วเพราะว่ามันจะช่วยโดยเฉพาะเรื่องท้องไส้ไม่ดีเรื่องลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะพี่เป็นเสาหลักของครอบครัว
1: คุณปู่ดูเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงแถมนิดนึงเรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ย
0: เรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ยเราอะมีแต่สมบัติ
1: ใช่
0: สมบัติอะเยอะแต่ว่า
1: อยากจะขาย
0: นั่นนะสิเงินสดเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับสมบัตินะสิ
1: ใช่จะทันไหมคุณโป
0: ทันสิก็บอกแล้วว่าพี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะว่าพี่เป็นเสาหลักของครอบครัวใครๆก็ต้องมาพึ่งพาเขารู้ว่าเรามีกระตังมีสมบัติดีกว่าเขารู้ว่าเรามีสมบัติ
1: คุณปูอยากได้เบอร์โทรคุณปูแล้วคุณปูมาเชียงใหม่ต้องมาโทรหานะจะไปหาคุณปูนะ
0: อ๋อค่ะ
1: จะขอเป็นลูกศิษย์คุณปูแล้วนะ
0: โอ้โหเดี๋ยว
1: ปูจะไปทำบุญที่ไหนให้บอกจะได้หอมไป
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบพระคุณขอบคุณมากค่ะ
0: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
1: ค่ะ
0: ดีค่ะฮัลโหล

0: ครับชื่อเล่นครับ
1: อ๋อชื่อยอดครับ
0: ชื่อยอดอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่นครครับ
0: อยู่นครวันเดือนปีเกิดครับผม
1: จะดูให้กับแฟนนะครับไม่ใช่ตัวผม
0: อ้าวเหรอแล้วแฟนอยู่ด้วยข้างๆป่ะ
1: ไม่ครับพอดีเขาให้ตัวให้ครับ
0: เหรอแล้วทำงานอะไรเนี่ย
1: ผมทำสวนครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วแฟนชื่อเล่นชื่ออะไร
1: ชื่อฝันครับ
0: ขวัญหรือฝัน
1: ฝัน
0: โอเค
1: ครับ
0: มาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
1: วันที่14กรกฎาคม2534ครับ
0: 2534วันอะไร
1: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์เขารู้ไหมว่าเขาเกิดกี่โมง
1: ไม่แน่ใจครับ
0: โอเค14กรกฎาคม34
1: ครับ
0: โอ้34วันอาทิตย์ปีนี้เท่ากับ35อายุ
1: ครับ
0: 35อ้าวก็โอเคแล้วนี่ทำไมอ่ะเขาอยากรู้เรื่องอะไรบอกมา
1: เขาอยากรู้ว่าดวงเขาจะเป็นยังไงครับเขาให้ผมถามให้เขาไม่กล้าตัวเอง
0: โอ้ดวงเขาเนี่ยนะคือเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดที่ช้ามากคือบอกอะไรไปเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งตลอดเวลา คือแบบบอกวันเนี้ยกว่าจะได้ก็พรุ่งนี้เขาจะแบบไม่ค่อยทำเขาก็จะค่อยๆทำเนิบๆเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็ชีวิตเนี่ยน่าจะผูกติดอยู่กับแม่เหมือนจะมีแม่สองคนเช่นถ้าสมมติว่ามีครอบครัวเกิดมีพ่อเจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนแต่ถ้าไม่เจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนอยู่ดีเช่นมีทั้งแม่มีทั้งพี่ที่เหมือนแม่อะไรเงี้ยหรือมีปู่ย่าตายายป้าอะไรเงี้ยเข้ามาวุ่นวายในชีวิตจนเหมือนแม่อีกคนหนึ่งชีวิตเขาก็ต้องผูกติดอยู่กับคำว่าแม่นี่แหละหรือไม่ตัวเขาเองก็ต้องมีลูกสองคน
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะพยายามเขาสวยเขาจะแบบว่าสวยไม่สวยไม่รู้กูจะสวยซื้อเครื่องสำอางเยอะมากซื้อเสื้อชั้นในเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้แค่ตัวสองตัวเครื่องสำอางก็ซื้อมาแล้วก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่งนี
1: ่ครับ
0: ส่วนปีนี้ก็ดีแล้วโอเค
1: แล้วมีโชคลาภอะไรบ้างไหมครับ
0: โอ้ยอย่าไปหาโชคลาภเลยใช้เงินขนาดนี้บอกให้มันประหยัดเงินหน่อย
1: เก็บตังค์ไปนะสุขภาพไม่มีอะไรใช่ไหม
0: สุขภาพชอบปวดท้องกับหลังไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อจันค่ะ
0: ชื่อจันอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ปัตตานี
0: อยู่ปัตตานีโอ้อยู่ไกลเลยปัตตานีฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกแต่บ้านเกิดอยู่ชัยนาทค่ะ
0: อ้าวเหรอแต่ไปอยู่ปัตตานี
2: มาอยู่เกือบ30ปีแล้ว
0: อ๋อค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: เกิดวันจันทร์วันที่7เดือนมิถุนาพ.ศ. 2495
0: อ่าฮะค่ะอายุ74เหมือนกับพี่น้อยที่เชียงใหม่เลยแต่เป็นพี่จันทร์ปัตตานีอยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะวุ่นวายกับคนอื่นเหลือเกินตอนนี
2: ้เนี่ยอยากรู้ว่าจะกลับไปอยู่ชัยนาทได้ไหม
0: ยังเลยสิความวุ่นวายยังไม่จบเลยนี่ที่บ้านเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ยเรายังเหมือนต้องช่วยงานเขาหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเกิดวันที่7
2: มิถุนา
0: 7มิถุนา2495แม่บอกวันจันทร์เหรอฮะ
2: จ้ะ
0: อ๋อแม่บอกวันจันทร์เพราะในปฏิทินมันเป็นวันเสาร
2: ์ไม่รู้สิ
0: ถ้าแม่บอกวันจันทร์เดี๋ยวก็เถิบมาหน่อยวันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์เพราะมันหมายถึงการย้ายถิ่นฐานไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่กับที่อ่ะย้ายบ่อยชีวิตย้ายบ่อย
2: ถึงมาอยู่ตอนนี้ก็บ่อย
0: ก็นั่นสิก็ในชีวิตมันต้องย้าย ย้ายตลอดต้องคง
2: ลูกอยากให้กลับไปอยู่บ้าน
0: อ่ะแล้วมันยังกลับไม่ได้นะมันเหมือนยังกลับไม่ได้มันติดอะไรเนี่ย
2: แล้วปีนี้จะได้กลับไหมจ๊ะ
0: ก็นี่ไงมันยังกลับไม่ได้มันติดอะไรติดเรื่องอะไร
2: ก็เรื่องหลายหลายเรื่องนี
0: ่ก็ใช่ไงมันก็กลับไม่ได้
2: ต้องดูแลคนอื่นตลอด
0: ก็เนี่ยมันเลยกลับไม่ได้ไงโอ้ตัวเองก็รู้ว่ากลับไม่ได้ไม่ต้องมาถามกูเลยเนี่ยบอกลูกไปเลยมันยังกลับไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องหาคนมาแทนเราอ่ะเอาม
2: ันแก่แล้วไงต้องดูแลคนพิการจิตเวชลูกเฒ่าก็โอ้ย เหนื่อยชีวิตเหนื่อยมาตลอด
0: เหนื่อยใจมากกว่าเพราะว่าเหนื่อยกายก็ทำได้นี
2: ่เหนื่อยกายเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กเลย
0: ชีวิตมันต้องแบบเขาเรียกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งเลยอะค่ะมันก็เลย
2: ไม่เคยได้นิ่งเลย
0: ค่ะก็เป็นแบบนั้นไม่เคยนิ่งเลยเอาพี่ก็สู้กันไปเราเกิดมาแล้วนี่จริงๆพี่ควรจะต้องเป็นผู้ชายด้วยซ้ำเป็นผู้นำเลยแหละ
2: แต่นั่นเลยเป็นผู้นำตลอดชีวิต
0: แต่ดันเกิดมาเป็นผู้หญิงเนาะ
2: จ้ะ
0: อ่ะสู้ๆค่ะให้กำลังใจ
2: จ้ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคอ่ะฟังเพลงกันต่อ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากหายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
10: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

คะก็เจ็บกันแบบว่านะเมื่อวานนี้นะคะก็เราจะเห็นเมื่อวานนี้เราจะเห็นข่าวนะใหญ่โตเรื่องของการที่มีคนจีนนะโอ้ยมีอาวุธปืนนะเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านแต่ละด่านนะคะเขาต้องเรียกว่าเขาต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษเลยนะช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นใครจะเมาใครจะอะไรก็ตามเขามีจุดตรวจแอลกอฮอล์ปกติอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นหนักนี่เมื่อวานนี้จับคาด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ย่านรามอินทาในเมืองเลยนะรามอินทา2:30ก็มีจุดตรวจบริเวณใกล้ๆกับซอยรามอินทา60นี่แหละปรากฏมีรถกระบะ4ประตูสีขาวขับมาทีนี้พอขับมาปุ๊บก่อนถึงจุดตรวจเอ้ยหยุดรถแล้วเลี้ยวเข้าจอดเข้าหน้าหมู่บ้านเลยแล้วมีผู้ชาย2คนลงจากรถแล้วเดินย้อนกลับไปเลยลงจากรถเรียกว่าทิ้งรถกันเลยเอ๊ะไม่มีพิรุธนี่หว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเลยจ้าพบกระสอบ2ใบวางอยู่ท้ายกระบะบรรจุยาบ้าห่อกระดาษไขสีเหลืองทั้งหมด40ห่อพบยาบ้ารวม400,000 เม็ด400,000 เม็ดอ่ะผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะว่ารับยาบ้าเนี่ยมาจากบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อที่จังหวัดระยองได้ค่าจ้างนะคนละนะคนละ 40,000 แต่มาถูกตำรวจจับซะก่อนส่วนใหญ่มันก็ต้องมีพิรุธเนาะไม่มีพิรุธเนี่ยตำรวจจะจับได้ไงโอ้ยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านไหนต่อด่านไหนเนี่ยปูว่านะเขาจะต้องแบบว่าเต็มที่แน่นอนอ่ะใช่ไหมโอ้นะคะเดี๋ยวนะมีคนถามเรื่องเพลงขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังค่ะเอาเช้าๆหน่อยคนบางคนยังไม่ตื่นนะคะใน Facebook นะศุกร์ที่18กุมภาพันธ์15คือ15นี่54แล้วเนาะปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะปีที่แล้วแย่ปีนี้ก็ยังแย่อยู่เอาเป็นว่าต้องใช้นะคะประสบการณ์จากปีที่แล้วมาจัดการว่าปีนี้ซะอัมพรวันศุกร์วันเสาร์ที่19เดือน5ปี22ปีนี้อายุ47แล้วนะคะก็ระวังเรื่องการตัดสินใจอาจจะลำบากใจโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานหน่อยค่ะนะคะเกิดพูดกันคืนที่6มกราคม14อายุก็55แล้วนะคะ55พูดกลางคืนเนาะโอ้โหต้องอดทนให้มากเลยกว่าปกติหลายเท่าเลยทีเดียวสู้ๆค่ะนะคะสู้ๆเพราะว่ามันวุ่นวายเรื่องครอบครัวนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะเอาละอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

าแล้วค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ก็เมาเรื่องของเรื่องด่านใช่ไหมแล้วก็บอกว่าชาวจีนเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวโอ้ใหญ่โตเลยว่าพบชาวจีนนะมีปืนนะอาวุธปืนไรเฟิลมีระเบิด C4 ถึงขนาดต้องอพยพคนเลยทีเดียวก็เลยทำให้ต่อไปนี้เชื่อไหมด่านน่ะก็ต้องเข้มงวดคดีชาวจีนที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าใครไม่ได้ดูข่าวนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่ามีชายชาวจีนลักลอบซุกซ่อนอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมมันไม่ใช่ปืนทำปกตินะแล้วก็มีวัตถุระเบิด C4 อยู่ภายในหมู่บ้านหรูคือมันเรื่องเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ปูก็ได้รับอะไรไลน์เนาะเขาก็บอกว่าพระสยามเทวาของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงจู่ๆก็ให้มันน่ะลดคว่ำพอลดคว่ำปั๊บก็เลยเจออาวุธเจอของเจออะไรแล้วก็ไปสืบค้นที่หมู่บ้านหรูที่จังหวัดชลบุรีนะไอ้พวกเนี้ยมันมีกระตังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถอยู่หมู่บ้านหรูๆได้นี่แหละเนาะสภ.นาจอมเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสูตรพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปเก็บ DNA จากผู้ต้องหาและรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมยึดแกลลอนบรรจุน้ำมันเบนซิน1ถังแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์สภาพใหม่ซุกซ่อนอยู่ท้ายรถแล้วยังมีอาวุธปืนวัตถุระเบิดเขาก็สืบหาแหล่งที่มาเชื่อมโยงกับอาวุธทั้งหมดนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มาลงพื้นที่ตอนนี้เร่งขยายผลอยู่เพราะถือว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงค่ะแล้วก็สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนก็แน่แหละโอ้โหมีคุณมึงมีทั้งแบบว่าปืนไรเฟิลมีทั้งวัตถุระเบิด C4 และปรากฏว่าในรถเขาไปเจอแมกกาซีนปืนขนาด .45 นะคะเขาก็ขยายผลไปอีกนะคะแล้วพอขยายผลไปเจอในบ้านเช่าพบคลังอาวุธมากปืนเปิดระบงระเบิดเต็มเลยแต่ไอ้ผู้ต้องหาจีนนี่มันเอาอะไรคิดของมันมันบอกว่าอะไรป่ะมันบอกว่ามันเตรียมเอาไว้ก่อเหตุทำร้ายตัวเองไอ้บ้ามันทำร้ายตัวเองซื้ออะไรเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนนะคะแต่เขาก็ไปสืบมาว่าไอ้ชาวจีนเนี่ยมันมีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายหนแล้วมันก็ข้ามไปยังกัมพูชาบ่อยส่วนเมียมันเนี่ยเราก็ต้องสืบว่าตัวตกลงเนี่ยยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ปรากฏว่าอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อครอกที่เขายึดได้ในคลังอาวุธเฮ้ยมันกลายเป็นปืนส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมแต่ไม่ใช่ของทางการแต่เป็นของส่วนตัวเขาก็สืบค้นไปอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนั้นมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยขายอาวุธปืนตัวเองไปจากนั้นก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันมาหลายทอดจนมาตกอยู่ที่ไอ้ชาวจีนคนนี้ตอนนี้เขาก็พยายามตรวจสอบเส้นทางการซื้อว่าเอ๊ะอาวุธปืนมันหลุดไปอยู่ที่ชาวจีนได้ยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างคือแบบเราต้องเป็นหูเป็นตานะเนี่ยน่ากลัวจริงตอนเนี้ยคือเราไม่ได้เผือกเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะบ้านหรูๆเนี่ยบางทีเขาไม่เผือกกันไงเขาตัวใครตัวมันแต่มันไม่ได้และอาจจะต้องมีการเผือกกันบ้างว่าเฮ้ยไอ้บ้านนี้นี่ต่างชาติมาอยู่เอ๊ะทำอะไรทำมาหากินอะไรจ๊ะต่างชาตินะอันนี้เราต้องสนใจนิดนึงแล้วค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีแม่งระเบิดปึ้งปามหมดกันกับบ้านเราก็ซวยไปด้วยอย่างงี้บางครั้งเราก็ต้องเผือกบ้างนะคะไม่ได้เผือกเรื่องชาวบ้านแต่ว่าเผือกเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะจ๊ะอ้าว2เพลง02245เอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวยังไม่ได้ดู SMS เลยนี่โทษยังไม่ได้ดู SMS เลยจ้าโอเคชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ปีนี้อายุ51เป็นเรื่องหน้าที่การงานปีนี้ถือว่าดีแล้วจ้าชื่อขวัญ
ขวัญนี่ไม่บอกวันมานะ17มีนา25ดวงจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมครับทำเรื่องไว้แป๊บหนึ่งลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจังหวัดชีวิตเราเนี่ยมันแค่ลำบากอุปสรรคหรือว่ามันลำบากไม่ได้ไปหรือว่ามันรับลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าไม่รู้วันนะเดี๋ยวก่อนปีนี้เท่าล่ะ44นะไม่รู้ว่าวันอะไรเกิดวันจันทร์ที่30มีนา13ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภการงาน13ปีนี้เท่ากับอายุ56 56เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายมากอาจจะพานให้สุขภาพภายในเรานะคะหรือว่าปอดเปิดหายใจลำบากไปนิดนึงเรื่องโชคลาภอย่าเพิ่งพูดถึงเอาเรื่องงานให้รอดก่อนนะจ๊ะ022481366 2เพลงเดี๋ยวน้องแป้งรับสายปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: อุ้มค่ะ
0: อุ้มอยู่ที่ไหนคะ
1: ชลบุรีค่ะ
0: อยู่ชลบุรีโอ้ยเมื่อวานนี้เขาข่าวคึกโคม

0: ค่ะเกิดพฤหัส1มีนา2550ค่ะ
1: 50โอ้ยมีคนเดียวหรือว่าคนเล็กเนี่ย
0: พี่เป็นคนเล็กค่ะ
1: อืมเพราะว่าท่าทางจะแบบ นะเอาแต่ใจมากก็เรียกกันมางี้นี่แม
0: ่
1: เดี๋ยวนะ50ใช่ไหม5050วันที่1มีนา50 1มีนา1มีนาเกิดกี่โมงคะ
0: เที่ยงคืน10เที่ยงคืน39ค่ะ0039
1: โอเคโอ้ยใช้เงินเปลืองจริง
0: ๆ
1: คือจริงๆเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งแค่เจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์แค่นั้นเองแต่เป็นเด็กที่เก่งแล้วล่ะเพราะว่าแม่ทำงานยันคลอดเขาเลยนะเนี่ย
0: ค
1: ่ะแค่เพราะว่าแต่ว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ยแม่จะหงุดหงิดง่ายเขาก็เลยหงุดหงิดง่ายตามไปด้วยแล้วก็จะเอาแต่ใจนิดนึงปีนี้อายุ19 19วันพฤหัสก็แม่ก็ยุ่งกับเขาหน่อยอ
0: ่
1: ะไม่หน่อยอ่ะยุ่งกับเขาเยอะเลยเนี
0: ่ยแล้วปีนี้ค่ะปีนี้เขากำลังจะเข้าแคมป์ที่จะไปทีมชาติเนาะเขาสามารถจะได้ไปไหมคะม
1: ิถุนายนนี่มิถุนายนล่ะดูเครียดมากเลยแล้วคือแม่ต้องให้กำลังใจเยอะๆอย่าเพิ่งกดดันเขาเยอะเพราะตอนนี้เหมือนแม่นี่แหละกดดันเขามากเกินไปบางครั้งต้องปล่อยให้เขาว่างบ้างหมายถึงโล่งบ้างตอนนี้เขาเหมือนเขากดดันไม่ได้กดดันจากการกระทำของเขาเพราะเขาเป็นคนเก่ง
0: เขาเก่งแล้ว
1: ใช่แต่ว่ากดดันจากแม่มากกว่าเราต้องให้กำลังใจอย่าไปกดดันว่าต้องทำได้หมายถึงว่าเราก็บางทีก็ปล่อยบ้างเขาอยากทำอะไรก็ถ้าเขารู้สึกว่าอิสระก็โอเคแต่ถ้าเขาขี้เกียจเมื่อไหร่เราก็ดันไป
0: ก็อาจจะมีเกณฑ
1: ์
0: ได้ไปใช่ไหมช่วงมิถุนายน
1: มิถุนาที่จะถึงนี่หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้คือมันมีคู่แข่งเยอะเหมือนกันเนาะมีคู่แข่งเยอะคือด้วยความที่เขากดดันมากระวังพลาดคือถ้าเขาปล่อยเขามีความสุขสบายใจอ่ะเขาทำได้ดีเลยแต่ถ้าไปกดดันเมื่อไหร่นี่พลาดเมื่อนั้นแหละ
0: ค่ะ
1: อ้าวเป็นกำลังใจค่ะ
0: โอเคขอบคุณนะคะ
1: สว
0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับพอดีอยากจะดูไอ้ดวงให้กับลูกสาวนะครับผม
1: ตัวเองชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อยุทธศักดิ์ครับผม
1: ชื่อเล่นชื่อ
2: โก้งครับ
1: โก้ง
2: โก้งครับสโลกอไก่ไม่โทงองูครับผม
1: แล้วลูกชายชื่อ
2: เป็นลูกสาวทั้งคู่ครับผม
1: อ๋อลูกสาวชื
2: ่อครับชื่อนางธนสุภักดีแล้วก็
1: น้องชื่อเล่น
2: ชื่อแนนกับชื่อน้องนันครับผม
1: น้องแนนน้องนันแล้วอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย
2: อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับพระราม2ครับผม
1: อยู่พระราม2อ๋อพระราม2ที่ไม่เสร็จสักทีเนี่ยนะ
2: ครับผม
1: อ้าวน้องแนน
2: แนนเกิดวันจันทร์ครับผมปีเกิดวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ปี47ครับผมเวลา 7:30 นาทีครับ
1: น้องนัน
2: น้องนันเกิดวันที่26พฤษภาคมปี51ครับผมเกิดวันจันทร์เหมือนกันครับเวลาเดียวกันครับผมพอดีอยากจะถามว่าทั้ง2คนนี้พอดีเขาจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไหมครับผมตอนนี้
1: เดี๋ยวนะ47เท่ากับ22 51เท่ากับ18
2: ครับ
1: 22 18จริงๆแล้วทั้งคู่จะส่งไปพร้อมกันเหรอ
2: ครับผมพอดีพี่สาวเขาก็จบปริญญาตรีพอดีปีนี้ครับผมส่วน
1: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่
2: ๆครับ
1: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆเนาะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนะแต่ไอ้น้องสาวนี่ก็ดวงไม่เคยอยู่เฉยเลยดวงคือเขา

0: าต้องระเหเล่ร่อนมากเลยแบบเดี๋ยวย้ายนั่นย้ายนี่ตลอดเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: ดูพี่สาวแป๊บแต่ว่ามันไอ้นี่มันเป็นเจ้าคนในคนมากเลยไอ้น้องนันเนี่ย
1: ครับผม
0: หมายถึงดวงเขาอะ
1: ครับ
0: มีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนเยอะเยอะเยอะเลยทีเดียวส่วนน้องแนนเดี๋ยวนะวันที่สองเดือนสองไอ้นี่ก็พ่อแม่พี่น้องนี่คือเหมือนกับคาดหวังกับน้องแนนมากกะพึ่งพาเลยล่ะ
1: โอ้ใช่ครับผม
0: กะพึ่งพามันเลยแหละแต่มันก็ไม่ค่อยถูกกับแม่เลย
1: โอ้ถูกต้องครับผมแต่นี
0: ่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยถูกกับแม่จริงๆแล้วน้องนันน่ะมันขี้โมโหมากกว่าแต่มันก็ยังแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะรู้อ่ะรู้ว่าตอนไหนควรจะกวนหรือไม่กวนแต่สองพี่น้องนี่เขารักกันนะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: เขารักกัน
1: จะไปด้วยกัน
0: เขารักกันมากเขารักกันมาก
1: คร
0: ับ น้องแนนเนี่ยมีโอกาสไปอยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องเสียตังค์ต้องใช้เงินในการไปเยอะเหมือนกันพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเยอะเลยทีเดียว
1: คร
0: ับ ซึ่งทำไงล่ะมันก็ต้องได้ไปแหละเพราะถ้าพี่ไปน้องมันก็ต้องตาม
1: ครับแต่ในเรื่องของการไอหน้าที่การทำงานของทั้งสองคนนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าน้องนันเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานแบบดั้งอยู่กับที่อ่ะเขาไม่ชอบอยู่กับที
1: ่
0: แต่น้องแนนเนี่ยชอบอยู่กับที่รักสบายมากกว่าอะไรที่ลำบากกูไม่ออกไม่ไปไม่เอาอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่เราแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะคาดหวังกับเขาด้วยความที่เป็นลูกคนโตมั้งแต่เขาขี้เกียจกว่าน้องไง
1: ครับผมในทีนี้ก็จะดูให้ตัวเองด้วยนะครับผม
0: โอ้ยไม่ได้แล้วพอแล้วเขาให้สอง
1: เ
0: ขาให้คนเดียวนี่ล่อสองแล้วเนี่ย
1: เอาอย่างนี้จริงได้ไหมครับผมขอนิดนึงผมโทรมาตั้งนานไม่เคยติดซึ่งติดไหมครับผมวันนี
0: ้เอาให้ไวให้ไวให้ไว
1: ครับผมเกิดวันอังคาร22เมษายน18ครับผมพอมีโอกาสที่จะได้รับราชการไหมครับเพราะว่าตอนนี้อยู่เอกชนมาตลอด
0: 18คือปีนี้เท่าไหร
1: ่51พอดีครับ
0: 51จะไปรับราชการทำไมแก่แล้วเนี่ย
1: อ๋อไม่หรอกครับพอดีตอนนี้ก็คือบางครั้งก็คืออยากไอชีวิตหนึ่งเราก็อยากรับราชการนะครับผมตอนนี้เพราะว่าอยู่เอกชนมาเกือบค่อนชีวิตแล้วครับผมตอนนี้
0: แต่แก่แล้วนะจะไปรับราชการแล้วเขาจะรับเหรอ
1: ครับผมก็ยังรับอยู่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับผมยังไม่ถึง60ครับผมตอนนี
0: ้โอ้เกิดวันที่22ใช่ไหมฮะ
1: ครับผมวันอังคารที่22
0: มีโอกาสรับราชการจริงๆอ่ะควรจะต้องรับราชการซะด้วยซ้ำตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ย
1: ครับใช่ครับผมพอดีผมก็คือพอเรียกมาผมก็ได้ไปก็คือสละสิทธิ์มาตลอดครับผมตอนเนี้ยแต่พอตอนนี้ก็คือพร้อมเพราะแต่ก่อนนะก็คืออยู่กรุงเทพก็คือเลี้ยงลูกเองครับผมตอนเนี้ยถ้าไปแล้วก็กลัวลูกจะไปไม่มีใครเลี้ยงนะครับผม
0: อ๋อแต่พอลูกไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็จะรอดแล้ว
1: พอตอนนี้ก็คือทุกอย่างภาระมันหมดแล้วก็คือก็อยากจะรับราชการครับผม
0: โอเคค่ะมีโอกาสค่ะ
1: มี
0: ผู้ใหญ่ช่วยใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะแม่ฉลาดนะยะดูลูกแล้วก็ดูตัวเองนะคะเฮ้ยนะ

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: Jack Nutrien Pharmaceutical
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: โอ้ยปวดท้อง
5: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
4: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
5: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

าวล่ะค่ะถ้าใครเห็นใน Facebook ปูกำลังกายภาพบำบัดขาตัวเองอยู่นะคะเข่าไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เดินลำบากไป MRI มาจ่ายไปตั้ง 8,000 เนี่ยนะคะปรากฏว่าเหมือนจะเอ็นอักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจากเข่าเสื่อมนี่แหละมันสะสมมาทำให้เอ็นอักเสบแล้วก็ต้องคอยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดมันนิดหนึ่งยืดเอ็นมันนิดหนึ่งมันก็จะได้ดีขึ้นอ่ะเรา 2-3 วันนี้นะคะถ้าใครได้ดูข่าวหมอดูต้องเลือกกันนิดนึงนะจะดูหมอเนี่ยนะคะคือถ้าไปเจอเหตุการณ์ประหลาดเนี่ยก็ไม่ควรจะไปศรัทธาแล้วเพราะว่าหมอดูแต่ละคนนี่ก็แล้วแต่บางคนก็ให้ไปทำนั่นทำนี่เงินเราก็ไม่ค่อยจะมียังจะให้ไปทำอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูเนี่ยปูก็ไม่ให้ไปทำอะไรเพราะปูดูจากลักษณะนิสัยของคนว่าเอ้ยจังหวะชีวิตตอนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะนิสัยเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแหมเราได้เห็นในข่าวหมอดูดังอมมังกรแก้กรรมโอ้โหนี่ก็มีอีกแล้วมีมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยน้องเขาอายุเท่าไหร่เลยเนี่ย18เป็นเด็กผู้ชายคงหน้าตาน่ารักสดใสแหละเราว่านะเพราะเขาก็ไปตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะไปแจ้งความแล้วมั้งนะคะแต่เขาไปสายใหม่ต้องรอดก่อนปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากไปดูดวงหรอกไปกับพ่อแม่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปทางเหนือปรากฏว่าแม่เนี่ยปวดหลังอ่ะให้หมอดูหน่อยสิแก้กรรมยังไงปรากฏว่าหมอดูเขาก็ดูนิดเดียวแต่เขาเรียกลูกชายเข้าไปให้พ่อกับแม่เนี่ยไปกินข้าวก่อนแล้วให้ลูกชายเนี่ยมากินกับอาจารย์แล้วก็ลวนลามสารพัดพูดจาแทะโลมสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชะตาขาดนะจะต้องแบบว่าเร่งแก้ด่วนให้ถ่ายรูปอวัยวะกับก้นอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยคือแบบว่าถ้ามันแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะอยู่แล้วนะควรจะไปได้แล้วน้องบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะเขายึดไว้เอาเฮ้ยแต่เรามีกำลังนะเราสามารถที่จะออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเอะอะจะปล่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกอุทาหรณ์ว่าเวลาไปดูดวงอะไรแล้วมันแปลกๆก็ควรจะหลุดออกมาซะอย่าไปอยู่เลยไม่ดีนะคะพฤหัสที่21มกราคม14แหมเสาหลักของครอบครัวนะเราเนี่ยนะคะก็14ใช่ไหมปีนี้เท่าไหร่อายุ55วันพฤหัสต้องระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีเกิดวันจันทร์ที่4สิงหา15ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็ตังค์ไม่ค่อยมีปีนี้สภาพหนี้สินก็ยังคงต้องนะคะบริหารจัดการให้ดีค่ะเอาละช่วงหน้านะคะหน้าจอรอแม่เลยเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะที่ผู้ปกครองอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่หน้าจอบ่อยๆวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้จะเข้าวังไปกราบนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังไงเจอกันนะจ๊ะ

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็ช่วงนี้เรามีถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทคุณฟังอยู่กับดิฉันวิรวรรณ วรรุษขอกล่าวคำทักทายก่อนที่เราทั้งคุณวิรัติศรีพงษ์ด้วยก่อนที่เราจะพาไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะ
2: ครับก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วย
1: ใช่ค่ะขับรถขับราก็ระมัดระวังนะไม่ต้องขับเร็วนะคะถนนจะลื่นเอาละค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะก็ยังต่ออยู่ในเรื่อง